0: ติคดีหัวสอวอให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสอวอชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่าก กกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชัย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันดาวเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยชูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพิมายและสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 4:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:27 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
13: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ตีสนิท
20: แอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
22: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
21: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
22: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำMOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
21: ครับท่านเสียสัก
22: ครับครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที่ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
21: พลังงาน
22: และก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังค่อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการแบบ
21: ในลักษณะเดียวกัน ครับผม
22: ครับครับ
21: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
22: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีทวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยตามของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของกับกัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับและทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
21: ้
22: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
21: ผู้แทนผู้ประ
22: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
21: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
22: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
21: มี
22: เรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
21: ่
22: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
21: ใช่
22: นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป็นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลังนะ
21: ครับ
22: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
21: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไกลเกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านผลความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
22: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
21: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
22: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
21: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
22: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหัวที่16แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
21: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่ง

0: ือการค้าไทยทยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทรนถวายภายในกรอบเวลาเดียวขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
4: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
3: ทว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
5: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นๆว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
3: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
6: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้

0: ขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
1: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจซอฟเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
0: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
2: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเช่นเดียวกัน
0: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
5: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ generate income ให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทูเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากจะช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากมาท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
4: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเ พราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
3: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
7: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนินโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์คิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
7: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS LINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถ ถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
9: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภาฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเข้ามาทักทายพวกเรากันด้วยนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันนะคร
1: ับ คู่เล็กคู่ใหญ่ไม่รู้นะฮะสงสัยเมื่อคืนฝนตกนอนหลับสบายแล้วหรือว่าฝนตกทำให้สายเคเบิลมันชื้นทำให้อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
2: น่ากำลังจะกดไลฟ์อยู
1: ่ละ
2: นะครับแต่ว่าอย่างไงอีกแป๊บนึงน่าจะได้ยินแล้วแหละ
1: กำลังกด
2: ครับ
1: 3 2 1ยังไม่กด3 2 1ยังไม่ขึ้นงั้นเราไปกันก่อนนะ
2: ครับ
1: นะประเด็นข่าวในวันนี้นะครับแหมเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมแถวบ้านคุณตกไหมเนี่ยนนทบุรี
2: ตกตั้งแต่ตอนผมเมื่อวานนี้ผมกลับดึกทีนี้ตกแล้วก็ระหว่างทางก็ไปที่บ้านใช่เมื่อวานนี้นั่ง
1: ทำอะไร
2: นั่งทำงานอยู่
1: นั่งทำอะไรงานอะไรทำดึกขนาดนี้โอ้คลิปทำทีถึง 3-4 ทุ่มเลยเหรอ
2: ใช่ด้วยแล้วก็ข้าวอะไรไปด้วยครับก็ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะ
1: กินข้าว3ชั่วโมงตัดคลิป15นาทีหรือเปล่านะเมื่อคืนฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนก็ตกในหลายพื้นที่นะเมื่อวานกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ 60% ของพื้นที่นะฮะต่างจังหวัดก็โปรยปลายกันไปนะครับน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้รับรู้ถึงอากาศหนาวเย็นกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหน้าหนาวที่สุด
1: ใช่เหมือนกันชอบหน้าหนาว
2: ครับหน้าฝนเนี่ยอาจจะก็ชอบอยู่แต่ว่าบางทีคือการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง
1: ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกหน้าร้อนยิ่งไม่ชอบเลยร้อนเหนียวตัวทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยตัวเปียกขี้เกลือขึ้นไปหมดโอ้ยไม่ชอบชอบหน้าหนาวนะครับ
2: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
1: นะฮะแม้จะมีฝนตกโปรยปลายก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของการเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.เนี่ยก็มีการแถลงออกมานะครับผลคดีหัวการเลือกสว.นะครับมติเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าเสียงส่วนใหญ่นะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ส่งศาลฎีกา77รายนะครับแบ่งเป็นสว.เนี่ย26รายนะครับสว.26รายแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว36รายแล้วก็บุคคลอื่นๆ15รายนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองไม่โดนเลยครับ
2: ครับ
1: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่งฟ้องไปแบบนี้ทางพรรคประชาชนนะฮะหัวหน้าพรรคคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาแถลงเลยครับหลังจากทราบผลมติครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับกกต.ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับ
2: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการเมืองนะครับหลักๆ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของพระครับเรื่องของพระหลังจากที่มีเหตุอื้อฉาวนะครับที่เจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสมีโชตนะฮะหลังจากที่มีความสัมพันธ์กับศรีกาเสพเมถุนว่าอย่างนั้นเถอะคำถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มี2หน่วยงานสำนักพุทธกับมหาเถรสมาคมเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจำได้ไหมฮะปีที่แล้วทิศแย้มแล้วก็มีอีกหลายทิศนะฮะที่มีเรื่องของการเสพเมถุนพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีแนวทางในการป้องกันดูแลพระพุทธศาสนาหรือมีการที่จะสร้างเกราะอะไรที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันส่งผลต่อความ เชื่อและความศรัทธาของประชาชนนะครับชาวพุทธมีปัญญาชาวพุทธมีศรัทธาแต่ถ้าเกิดเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธเหมือนกันนะครับสำนักพุทธเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาชี้แจงโดยผอ.สำนักพุทธนะฮะเมื่อวานนี้โทรไปหาท่านเหมือนกันท่านผอ.สำนักพุทธบอกว่าอ๋อว่าจะสัมภาษณ์วันนี้ท่านบอกแถลงไปแล้วนะแล้วก็ส่งแถลงมาให้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปตำรวจเผยความคืบหน้าครับคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.นะครับเพราะว่าตรงนี้การเรียงกรรมเรียงกระทงความผิดเนี่ยมันก็เป็นข้อกฎหมายยักยอก1ครั้งเนี่ยก็6ปี20ปีนะครับ2ครั้งก็คูณ2กันเข้าไปบางคนเนี่ยทํา20 30ครั้งก็400กว่าปี
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูว่าเอาผิดเอาโทษเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็เร่งจัดทําข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ข่าวดีนะครับใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็มีข่าวแง้มๆออกมานะครับบอกว่า จะให้กระทรวงการคลังต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังท่านนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการนะครับยันมีงบเหลือพรก.กู้เงินอยู่อีก 50,000 ล้านนะครับคือกู้มาเนี่ย 400,000 ล้าน 200,000 ล้านไปเรื่องพลังงานสะอาด 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยก็คือจะมาเยียวยาประชาชนไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเหลืออยู่ 50,000 ล้านที่มาจากคนที่เขามีสิทธิ์แล้วไม่ได้ใช
2: ้
1: หรือลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ
2: ์
1: ก็จะเอาตรงนี้แหละมาช่วยประชาชนคำถามคือ เดี๋ยวต้องดูแพ็กเกจนะฮะว่าจะมีการปรับลดหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วสมัยลุงตู่จำได้เพราะว่ามีต่อแบบนี้แหละแต่ปรับลดจำนวนเงินลงนะฮะปรับลดจำนวนเงินลง
2: เงินได้น้อยกว่าเดิม
1: ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบไทยช่วยไทยพลัสครับไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้เวลา 14:00 นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ
2: ครับในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นประเด็น Talk of the Town นะครับกับคดีหัวสวนะครับที่มีการแถลงจากทางกกต.นะครับล่าสุดก็ที่คุณสมพลได้เกริ่นไปนะครับนั่นก็คือทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับคุณภาสกรสิริภคยาภรณ์นะครับมีการออกมาเปิดเผยกกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับคดีหัวสว.ที่เกิดขึ้นโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม77รายด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการไต่สวนสำนวนการเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่ DSI ได้มีการส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อต้นปี68ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการที่มีพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายหรือว่าจัดทำโพยต่างๆนะครับมีการจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการเตรียมการเดินทางเพื่อให้ผลเนี่ยเป็นการหัวสวเพื่อระดับประเทศตรงนี้นะครับก็สำนวนเนี่ยมีความหนากว่า 75,722 หน้าเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะเพราะว่ามีหลายคนแล้วก็หลักฐานน่าจะเยอะพอสมควร
1: 70,000 กว่าหน้านะฮะคือตามหลักแล้วเนี่ยถ้าดูจำนวนเอกสารเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนะฮะเท่าที่ผมเป็นทนายมาเนี่ยไอ้ 70,000 กว่าหน้าเนี่ยมันมีภาพมันมีอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยรวมอยู่ด้วยไอ้ตัวหนังสือไอ้ตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะที่เหลือเป็นเอกสารแนบระเบียบอะไรพวกเนี้ยแนบมาเป็นปึกอันนั้นก็ทำให้ตัวสำนวนเนี่ยมีความหนานะครับ
2: กว่า 75,000 กว่าหน้านะครับก็มีผู้ดำเนินคดีนะครับถูกดำเนินคดี77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ตอนนี้กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ26คนด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวนกว่า36คนก็คือมีสว.สำรองในนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีก1ส่วนก็คือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561และการที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.ได้กำหนดนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทำให้เสนอให้หรือว่าสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดและก็มีในส่วนของการเลี้ยงหรือรับและจัดเลี้ยงนะครับในส่วนของการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและสุดท้ายนั่นก็คือการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งก็มีโทษจำคุกนะครับจำคุกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง10 20ปีด้วยกันนะครับและอาจจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่กกต.มีการชี้แจงออกมานะครับสำหรับในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้นะครับกกต.ก็จะมีการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณานะครับผู้ที่ถูกร้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษามีความผิด สมาชิกภาพของสวจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: โดยตำแหน่งสวที่ว่างลงนะครับก็จะมีการเลื่อนสำหรับบัญชีสำรองกลุ่มนั้นเนี่ยขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ก็จะใช้กระบวนการในการจับสลากนะครับเลื่อนบัญชีสำรองจากอำนาจอาจจะ กลุ่มอื่นๆตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: โอ้นะคือสำรองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ถึง20คน
2: ครับ
1: 10ถึง20คนเนี่ยน่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอกับตรงนี้นะครับถ้าไม่พอเนี่ยก็เอาสายอาชีพอื่นที่ใกล้เคียงนะครับจับฉลากกันขึ้นมานะครับแต่เชื่อว่าในแต่ละสายอาชีพเนี่ยน่าจะพอเพราะว่ามีคนที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลรับไว้เนี่ยถ้าที่เป็นสว.ณวันนี้26คนคำถามคือกระทบต่อเสียงส่วนใหญ่ไห
2: ม
1: ก็ไม่น่าจะกระทบกับเสียงส่วนใหญ่
2: เพราะว่ามี200กว่า
1: พอมี200 200 200กว่าคนเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหานะครับในการที่จะอนุมัติหรือว่าแต่งตั้งอะไรองค์กรอิสระอะไรต่างๆแต่ไม่สะดุดแน่นอนเพราะเขาบอกว่าจะเอาสำรองเนี่ยขึ้นมาแทนเออนะอันนี้คือทางที่จะไม่ให้เกิดสูญญากาศในทางการเมืองนะฮะ คำถามของสังคมก็คือว่า26สว.เนี่ยที่แน่นอนละหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยส่งไปยังศาลปุ๊บเนี่ย26ท่านนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.ป.ระเบียบการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา226นะครับอันนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอน
2: ครับ
1: คำถามคือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
1: เออทำไมไม่มีใครโดนเลย อันนี้ก็คือความเคลือบแคลงระแวงสงสัยของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันคือลดกระแสความกดดันหรือเปล่าเอาตัวเลข77แต่พอตัด77ออกมาดูข้างในไส้ในปุ๊บเนี่ยก็มีสว.อยู่26คนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยที่อยู่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเลยเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ถามเออไปถามเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันยังไงนะฮะก็ไปถามกกต.นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะฮะส่วนทางด้านของกกต.ฮะคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกกต.ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบอกว่ากกต.ไม่มีสิ่งใดเป็นกรอบป้องกันตัวเองสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือการปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมอธิบายต่อสังคมได้ว่าเหตุผลพยานหลักฐานที่นำประกอบมาพิจารณาเนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่นะครับ
2: ครับในส่วนของทางกกต.นะครับมีการเผยออกมานะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าการทำงานของกกต.มีความชัดเจนนะคุณณรงค์บอกว่ามีความชัดเจนและก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามทำงานพร้อมยืนยันว่ากกต.ไม่เคยคิดนะครับที่จะทำนอกเหนือหรือว่านอกลู่นอกทางหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับนับตั้งแต่ที่จะมาเข้ารับตำแหน่งเป็นเวลาก็1ปี14วันแล้วนะครับได้พยายามพัฒนาองค์กรขณะที่กรรมการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงคุณณรงค์รักร้อยนะครับต่างทุ่มเททำงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับให้ประชาชนในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคุณณรงค์ยอมรับนะครับว่า แต่ละคนเนี่ยมีอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันกกต.ก็แตกต่างกันได้นะครับพร้อมขอโอกาสจากสังคมแล้วก็ขอให้ติดตามการทำงานของกกต.ในระยะยาวส่วนกรณีผู้ถูกร้อง77คนนั้นกกต.มีมติส่งคำร้องต่อศาลฎีกานะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อเพื่อให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับผลที่จะต้องมีการส่งคำร้องไปนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการของศาลรวมถึงจัดทำคำชี้แจงและต่อสู้คดีตามขั้นตอนต่อไปย้ำนะครับว่าการที่กกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกายังไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกร้อง77คนจะกระทำผิดนะแต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ศาลได้พิจารณาในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าดูเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอดีตกกต.บางรายมีการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้นำสังคมเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ในชุดปัจจุบันเนี่ยคุณณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อคนเหล่านั้นเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือบ้านกกต.ตรงนี้นะครับหากเห็นว่าสิ่งใดผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดและสิ่งใดที่ถูกต้องก็ต้องว่าไปตามที่ถูกนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่าเมื่อเคยอยู่บ้านหลังนี้ทำไมถึงไม่รักษาบ้านเดิมของท่านบ้าง อันนี้คุณณรงค์ก็มีการเหมือนสวนกลับเบาๆนะครับ
1: สวนกลับอาจารย์สมชัยเหรอฮะสวนกลับอาจารย์สมชัยเดี๋ยวอาจารย์สมชัยสวนกลับนะฮะน
2: ่
1: ากลัวอยู่นะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ย
2: คือ
1: เวลาท่านชี้แจงนะท่านชี้แจงด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงอดีตคือเลขากกต.เก่าก่อนเป็นเลขากกต.เก่าก็เป็นเลขาพีเน็ตก่อนนะ
2: ครับ
1: มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายพอสมควรเดี๋ยวต้องลองดูพอคุณณรงค์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยค
2: ุ
1: ณสมชัยเนี่ยจะออกมาโต้หรือเปล่าผมเชื่อว่าตอบโตออกมาแน่ๆนะ
2: ครับแล้วก็คุณณรงค์ก็กล่าวอีกนะครับว่าสำนวนของ DSI ก็มีการดำเนินคดีไปโดยชุดที่26นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ DSI อยู่ด้วยโดยเส้นทางของการเงินและก็โทรศัพท์เนี่ยก็ได้รับมาจาก DSI ซึ่งมติของตนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 นะเรื่องที่เห็นด้วยกับชุดที่26ในการลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งก็มีการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นของชุดที่26การกระทำความเห็นของเลขาธิการนะครับแล้วก็คณะที่36ก็มีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปจี้เอาความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในบางครั้งก็มีเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่รับฟังได้ก็เห็นควรว่าจะนำมาพิจารณาหรือว่านำมาครึ่งหนึ่งดังนั้นแล้วนะครับกกต.แต่ละคนก็มีดุลยพินิจแต่ละคนตามกันไปนะครับมติก็ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือตนเนี่ยได้ทำคำวินิจฉัยเองเช่นกับข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับส่วน DSI จะดำเนินการอย่างไรก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI นะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ DSI นะครับรับว่าไม่ใช่กกต.ที่ปฏิเสธพยานหลักฐานแต่กกต.ได้พยานหลักฐานมาจาก DSI
1: ครับ
2: ดังนั้น2รายงานเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันมาตลอด
1: ครับก็แสดงว่ามติกกต.เมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: ก็มีผลต่อสำนวนของ DSI เรื่องของอ้างยี่ซ่องโจรและก็การฟอกเงินด้วยนะครับใช้ในการประกอบสำนวนในการฟ้องคดีอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นสำนวนอยู่ที่ DSI นะครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อกี้พอดีหาไม่เจอให้คุณณัฐพงษ์พูดไล่เรียงไปก่อนนะฮะ
2: ค
1: ือสรุปว่าก็มีคำถามนั่นแหละถามทางด้านของกกต.นะครับคุณณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพยานเนี่ยรหัส16/26ก็คือเป็นเด็กเป็นรหัสลับนะฮะ
2: ครับ
1: เรียกคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นในการเป็นพยานไต่สวนคดีไต่สวนคดีนี้แหละเรื่องของการหัวสว.ที่พาดพิงพรรคการเมืองใหญ
2: ่
1: ที่พาดพิงพรรคการเมืองใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยทำไมถึงหลักฐานมันอ่อนถึงไม่ฟ้องเขาเลยนะไม่ฟ้องพรรคการเมืองสีน้ำเงินเลยคุณณรงค์ชี้แจงเหตุผลนะครับในการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1และ2นะครับที่มีชื่อของอันนี้จากไทยรัฐนะฮะวงเล็บมีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยอันนี้วงเล็บเขาว่าอย่างนี้นะยืนยันว่าพยานรหัส16/26ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอและไม่สามารถรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่1 จากการพิจารณาหลักฐานเห็นว่า พยานบางปากมีปัญหาความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะพยานที่กลับคำให้การที่ผ่านมาเคยมีพยานลักษณะดังกล่าวถูกศาลลงโทษมาแล้วพร้อมระบุว่าเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนจึงให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานทั้งในประเด็นภูมิหลังทางการเมืองความสอดคล้องของคำให้การและระยะเวลาที่พยานเข้าให้การหลังเกิดเหตุนะครับ
2: ครับ
1: นะเพราะว่าตรงนี้เอกสารจากไอลอว์เนี่ยเคยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพยานรหัสเนี่ย16เนี่ย16ทับ26เนี่ยอ้างว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยคิดค้นกระบวนการหัวสวมีการทำโพยแล้วก็มีกระบวนการอะไรต่างๆและต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยมีการยื่นหนังสือกลับคำให้การทั้งหมดนะครับนะ
2: ครับก็เป็นในส่วนของกกต.นะครับที่ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับฝั่งทางพรรคประชาชนนะเมื่อวานนี้คุณเทงณัฐพงศ์นะครับก็มีการแถลงเอาผิดกกต.นะครับซัดเสียงข้างมากอาจเป็นการตอบแทนที่มีการตั้งอุ้มนั่งตำแหน่งนะครับประกาศใช้ศึกซักฟอกถล่มหาความรับผิดชอบและก็ลุยจัดทำรัฐธรรมนูญชุดใหม่นะครับโดยสสรจากการเลือกตั้งให้อำนาจประชาชนถอดถอนองค์กรอิสระนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับเมื่อวานนี้คุณเทงก็ได้มีการฟังแถลงจากทางกกต.นะครับแล้วก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าในส่วนของทางพรรคประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับในการผลักดันนะเกี่ยวกับการที่มีการขบวนการโกงสว.คุณเทงบอกว่าต้องรับผิดทางกฎหมายและก็ที่จะดำเนินการเนี่ยพรรคประชาชนจะนำมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็มองถึงในเรื่องของกลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่พรรคประชาชนจะดำเนินการนะครับก็แบ่งออกเป็น5ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกนะครับนั่นก็คือการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการละเว้นกระทำมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนกฎหมาย157ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกกฎหมายอื่นๆตามมาประกอบนะครับส่วนข้อที่2นะครับดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ได้มีการถูกสั่งฟ้องโดยกกต.เนี่ยได้รับการพิจารณาในชั้นศาลด้วยนะครับก็คือฟ้องไป26คนแต่ว่าคุณเทงเนี่ยบอกว่าไม่ก็คือจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมที่จะมาฟ้องอีกเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับข้อที่3คือตรวจสอบนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ผ่านกลไกรัฐสภาและยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและการรณรงค์ให้สังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือแน่นอน1ซักฟอก2คืออาจจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการหาจุดยืนไปพร้อมกัน
1: ชุมนุมเหรอ
2: หรือเปล่าเพราะว่า
1: แสดงพลังกดดันกกต.หรือ
2: แต่มองบอกว่าจะเป็นวิถีทางระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่ะอันนี้สิ่งที่คุณเทงบอกเป็นข้อที่3ข้อที่4นะครับคือการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการเริ่มกระบวนการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆและข้อสุดท้ายครับเดือนหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติที่มีการทางประชาชนมีการลงไปในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการของทางพรรคประชาชนนั่นเองนะครับ
1: นะคือรัฐธรรมนูญนี่ลืมไปแล้วนะ
2: เนาะ
1: เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ย
2: ครับ
1: ก็อยากให้แก
2: ้
1: อยากให้แก้อันดับต่อไปเนี่ยก็คือทางสสสวเนี่ยแหละจะต้องไปตั้งคณะกรรมการเนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา1ฉบับแล้วก็ส่งมาให้ประชาชนดูซิว่าประชาชนจะเอาด้วยหรือไม
2: ่
1: นะครับแล้วก็ไปลงมติกันนะครับตอนนี้กระบวนการเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะอันนี้ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ทวงมาหลายรอบแล้ว
2: ครับ
1: ทวงมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ย 60เนี่ยมันต้องแก้แล้วนะ
2: ครับ
1: มันต้องแก้แล้วนะแล้วก็จัดทำสักทีตอนนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยออกมานะครับพอหัวสวออกมาปุ๊บเนี่ยทางคือถ้ามองการเมืองแล้วเนี่ยคือไม่ว่ามันจะออกมาทางไหนเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เตรียมที่จะแถลงเตรียมที่จะตั้งประเด็นไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องถูกนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะยังไงเขาก็เชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านนะฮะเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นนะครับหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ว่ากันไปแต่ว่าในกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยมันคือกระบวนการสร้างวาทกรรมแล้วก็ในการที่จะ discredit ของรัฐบาลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำ
3: เป็นเรื่องปกติน
1: ะถือเราถือว่าเป็นเรื่องของปกติของทุกรัฐบาลถูกไหม
3: ครับ
1: มันก็จะมีการจับเรื่องเชื่อมโยงกันเข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
3: ครับ
1: ประกอบกับเรื่องของการปลุกกระแสการชุมนุมเพื่อแสดงพลังแล้วก็กดดันรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้ว
3: สถานทูตอิสราเอล
1: นะฮะแล้วก็พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็ยังจะมีเรื่องของบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งวันที่28แล้วก็ยังจะมีเรื่องของเดือนหน้าเนี่ยจะมีการอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในห่วงของเดือนตุลาเนี่ยตรงนี้ก็คือ3จุดใหญ่ๆเป็นมรสุมของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องเผชิญในทางการเมืองนะครับอ้าวคำถามต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจเนี่ยในมติของกกต.เนี่ยเขาจะทำยังไงในนามของพรรคการเมืองเนี่ยของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วเขาเตรียมยื่นฟ้องกกต.ข้อหา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที
3: ่
1: นะฮะส่วนทางด้านของพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสวสำรองฮะก็บอกว่ากรณีที่กกต.มีมตินี้ออกมาเนี่ยหลังจากฟังคำแถลงแล้วกลุ่มสวสำรองรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
3: ครับ
1: เพราะมองว่ามติดังกล่าวขาดความสมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กกต.ไปให้น้ำหนักว่าพยานรหัสที่16/26ที่ผมพูดเมื่อกี
3: ้
1: เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือดุลพินิจดังกล่าวขัดแย้งกับความเห็นคณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนชุดที่26รวมถึงกกต.ชุดเดิมที่เคยเห็นชอบในการนำคำให้การพยานรายนี้บรรจุในสำนวนคดีแล้วกลับคำตัดสินในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นการหักมุมไม่สมเหตุสมผลทั้งที่ตามขั้นตอนแล้วกกต.ควรส่งสำนวนทั้งหมดไปยังศาลฎีกาให้เป็นผู้วินิจฉัยและยังบอกอีกว่าในประเด็นผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว.จำนวน26รายตามข้อกล่าวหาที่3นั้นความจริงแล้วต้องสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด138คนเนื่องจากมีพฤติกรรมจัดทำโพลชี้นำเช่นเดียวกันแต่กกต.กับดำเนินคดีเพียง26คนเท่านั้นดังนั้นตนพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่16กันยายนก็คือวันพรุ่งนี
3: ้
1: เพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ต่อไปนะนี่คือภาคของสว.สำรองที่เขาจะทำนะ
3: ครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่ามีชื่อใครบ้างก็ยังไม่มีการเปิดโผล่ออกมา
1: เห็นแล้ว
3: มาแล้วเหรอ
1: เห็นแล้ว
3: มีชื่อใคร
1: เห็นแล้วเห็นแล้วก็มีบิ๊กเขาเรียกว่าบิ๊กเนมมี
3: ครับ
1: เห็นแล้ว
3: ครับแต่ว่าในส่วนของนักการ
1: แต่ถ้าเกิดจะให้ผมพูดพูดไม่หมดอ่ะ77คนชื่อคนที่คุ้นอ่ะเยอะ
3: แต่ว่าผมเห็นใน
1: นายอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มี
3: ครับแต่ว่าในส่วนของนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไม่มีสักคนใช่ไหม
1: ไม่มี
3: ครับ
1: คือมีสว26คนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้
3: อง
1: ใช่แต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองเนี่ยไม่มีเพราะว่าคือเขามองว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงคืออย่างที่ทางด้านของกกต.เขาบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิพากษาเก่าเวลาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอันนี้ผมพูดถึงกฎหมายพยานหลักฐานนะ
3: ค
1: ือมีพยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือคนที่รู้เห็นเองคุณณัฐพงศ์เห็นการหัวเอง
3: ค
1: ุณณัฐพงศ์เป็นพยานอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยฟังจากคุณณัฐพงศ์มาเป็นพยานอันดับสองก็คือว่าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยอ
3: ัน
1: นี้น้ำหนักพยานเนี่ยจะน้
3: อ
1: ยศาลก็จะใหคุณณัฐพงศ์มากกว่าถูกไหมฮะส่วนพยานที่2เนี่ยไม่ว่าจะให้การพิเศษดียังไงแต่ถือว่าเป็นพยานลำดับรองใช่ไหมฮะอีกอันนึงเนี่ยเขาจะต้องดูว่าพยานเนี่ยมันมีความขัดข้องหมองใจหรือว่าเป็นปฏิปักษ์กับอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเช่นคุณณัฐพงศ์เนี่ยไม่ชอบผู้ถูกร้องหรือเคยถูกขับออกมาก่อนจากพ
3: ร
1: ร
3: ค
1: แบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งพอเป็นคู่ขัดแย้งปุ๊บเนี่ยการให้การเนี่ยมันอาจจะมีอคติมันอาจจะมีอะไรต่างๆเนี่ยศาลไม่ใช่รับฟังไม่ได้นะครับ
3: ร
1: ับฟังอย่างระมัดระวังรับฟังอย่างระมัดระวัง
3: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นก็นำสืบแต่ ผู้ที่สอบเนี่ยเขาก็ใช้หลักการนี่แหละคนที่สอบสวนนี่ไม่ใช่ศาลนะเขาก็ใช้หลักการของศาลเนี่ยในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในการตีความว่าควรสั่งฟ้องใคร หรือไม่ควรส่งเรื่องนี้เนี่ย
3: ไปให้
1: ศาลฎีกาหรือไม
3: ่
1: นะครับเขาก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ครั้นอันนี้ผมอีกมุมนึงนะอย่าเพิ่งด่าผมนะฮะเมื่อกี้ ด่าฝั่งโน้นไปแล้วก็คือว่าครั้นเนี่ยถ้ากกต.เนี่ยส่งเรื่องไปเนี่ยโดยที่มูลเหตุหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้อง
3: อ
1: ีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายมันเคยมีมาแล้วในกรณีที่กกต.เนี่ยให้ใบส้มคุณสุรพลและคุณสุรพลเนี่ยเขาก็ฟ้องกกต.เท่าไหร่700 ล้านนะฮะไปสามศาลแต่สุดท้ายศาลฎีกาเนี่ยก็ยกฟ้องนะแต่สู้กันอุตลุดเลยนะฮะกกต.นี่ก็คือรับเลยอ่ะกกต.เคยติดคุกมาแล้วด้วยนะ
3: ครับ
1: สมัยพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภ
3: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดคูหาเนี่ยให้หันออกมาถูกไหมมันก็เลยอะไรมันพอมันไม่รับปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกไปฟ้อง
3: ครับ
1: พอไปฟ้องก็ผิดตามกฎหมายอาญา
3: ครับ
1: นะครับก็ติดคุกก็คือตอนนี้กกต.ก็ต้องรับศึกหนัก
3: นะฮะ
1: สังเกตนะทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ย
3: ยังไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยนะ
1: เงียบกริบเลย
3: อันนี้คือกกต.รับเละเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออย่างที่คุณสมพลบอกคือ28นี้อีก
1: คุณสังเกตไหมตอนนี้ฝ่ายการเมืองเงียบกริบไม่พูดอะไรเลย
3: เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะตามที่กกต.ว่า
1: ถ้าไปสัมภาษณ์ก็บอกไม่เกี่ยว
3: ก
1: ็ไม่เกี่ยว
3: ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ควรที่จะมาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่ากกต.รับเละนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือ28นี้ประเด็นบาร์โค้ดนะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นกกต.ต้องมีการแถลงอีก
1: แต่ผมมองเรื่องบาร์โค้ดเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักถึงขนาดให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการส่งผลแรงกระแทกไปกกต.อีกแล้วก็คือว่ากกต.ควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการเก็บบัตรในการที่จะ เก็บไม่ให้เป็นความลับอ่ะให้เป็นคนไหนลงคะแนนปุ๊บก็เป็นความลับสำหรับคนนั้นใช่เพราะว่าสังเกตไหมว่าการเลือกตั้งหลังจากที่เป็นประเด็นตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีบาร์โค้ดไม่มีอะไร QR โค้ดอะไรออกมาเลย
3: แล้วต่างๆที่หามาอบต.อบต.นะ
1: ใช่ๆนะฮะแล้วก็ของอบจ.นนท์เนี่ยก็เดี๋ยววันที่20กันยายนเนี่ย
3: เริ่มมาหาเสียงบ้านผมแล้วนะ
1: ใช่ๆใช่
3: นะครับ
1: ผมก็ต้องไปเลือกเหมือนกัน20วันอาทิตย์ที่20กันยาเนาะ
3: ครับ
1: นะ
3: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเลือกตั้งการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมาก
1: ก็ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วเพราะว่ามติวันที่14ออกมาต้องดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเนี่ยแหละที่เรารายงานกันออกไปแล้วเนี่ยมัน
3: แต่ละฝ่ายจะมีการกระเพื่อมทำงานอะไรต่อ
1: จะเอาอะไรเนี่ยมาทิ่มแทงรัฐบาล
3: ครับ
1: พอดูตรงนี้แล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็พยายามหาจับเรื่องเชื่อมโยงหาประเด็นเนี่ยในการที่จะdiscredit แล้วก็นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: ครับ
1: นะแล้วก็เรื่องที่จะนำไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยผมถามคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าน่าจะมีผู้ที่เข้าข่ายมากกว่านี้เนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร
3: อ
1: ันนี้น่าจับตาเพราะถ้าเกิดผมไม่พอใช้อ่ะแล้วผมทำไงผมมีหลักฐานผมเปิดทางโซเชียลได้ไหม
3: ครับ
1: โดนฟ้องสิครับโดนฟ้องสิครับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงกันต่อไปฮะเอาละครับพักสักครู่ฮะ
3: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: นาฬิกา38นาทีฮะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องการเมืองร้อนๆนะฮะไล่เรียงกันจนหมดแล้วนะครับไปเรื่องของพระบ้างครับ
3: ครับติดตามกันต่อ
1: มีแต่เรื่องเครียดนะฮะ เอามาดูฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานออกแถลงการครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่ออย่าส่งข้อมูลต่อในลักษณะดังกล่าวนะฮะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการในพระพุทธศาสนาย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยทำอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่พึ่งประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันและมีกลไกสามารถปกป้องและแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นกระบวนการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางฐานข้อมูลนิตยภัทรฐานข้อมูลกฎหมายและมติมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสำนักพุทธที่มีการออกมาแถลงนะครับส่วนในทางของคดีนะครับทางกองปราบนะครับก็มีการออกมาพูดถึงนะกรณีของสมีโชตนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่มีการสึกออกไปนะครับถูกจับกุมไปแล้วก็มีสีกาด้วยสีกาเอนะครับที่ถูกจับกุมไปไม่ได้มีการประกันตัวออกมานะ
1: ครับ
3: นะครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณ ผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับมีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากับกรณีการสอบสมีโชตนะครับและหรือนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหนึ่งท่านก็คือนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าตอนนี้ในส่วนของกองปราบเองเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางการเงินนะครับซึ่งต้องรอข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการได้รับหลักฐานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลใดก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและก็กระทำความผิดนะครับหากมีการกระทำความผิดเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะในส่วนของกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบในส่วนของวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะเริ่มมีพอมีการ

0: เหตุดังกล่าวนะครับส่วนคำถามแล้วรัฐบาลทำยังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาบอกแล้วหน่วยงานด้านปราบปรามก็คือตำรวจสำนักพุทธที่กำกับดูแลเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะทำนั่นทำนี่รัฐบาลในภาพใหญ่เนี่ยจะทำยังไงกันบ้างการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ฮะคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฮะชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสว.นะครับในกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็บอกครับว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเนื่องจากปัจจุบันการจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารดำเนินการด้วยมือพูดง่ายๆใช้ระบบกระดาษนั่นแหละนะครับ ก็จึงได้สั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ย 200,000 กว่ารูปนะครับ
1: ครับ
0: ดำเนินการจัดทำไปแล้ว 180,000 รูปอ้าวก็เหลือแค่ 20,000 รูปเองสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อให้นำเงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องศรัทธาเข้าสู่ระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้นะครับและยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันความทุจริตฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนนะฮะเดี๋ยวนี้บริจาคเนี่ยบริจาค e-donation ดีนะครับ
1: ครับ
0: ที่เป็น QR code นะฮะเวลาคุณไปวัดเนี่ยจะเห็นตู้บริจาคใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คุณก็จะเห็น QR code ด้วยนะครับบริจาคด้วยเงินใส่กล่องไปก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณสแกน QR code e-donation เนี่ยคุณได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: บริจาค100ก็ได้ลดหย่อนภาษีในจำนวนนั้นนะครับ101
1: เข้าบัญชีวัดโดยตรงนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายด้วย
0: ได้ลดภาษีด้วยนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมา
0: เป็นแรงจูงใจ
1: ครับ
0: ให้คนทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ทำร่วมกับกรมสรรพากร
1: ครับ
0: นะฮะเขามีนโยบายเกี่ยวกับ e-donation มานานแล้วล่ะ5ปี10ปีได้ละ5 7ปีได้ละผมเคยคุยกับท่านรองอธิบดี
1: ครับ
0: นะเขาก็พยายามทำให้ทุกวัดเนี่ยมีระบบ e-donation คือบริจาคเงินสแกนปุ๊บเนี่ยมันเข้าระบบเลยเข้าระบบของกรมสรรพากรนะครับเพื่อที่จะนำไปลดหย่อนภาษีแล้วมาตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยเข้าวัดตรงนั้นตรงนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือระบบการบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งจัดการนะครับหลังจากที่เกิดประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของประชาชนเองเนี่ยพอเห็นหลักฐานต่างๆที่นำมาประกอบในรูปคดีนะครับก็อย่างมีคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่โอ้โหเห็นแล้วมันกลายเป็นเรื่องเอามาล้อเลียน
0: อ่ะ
1: ส
0: ลดหัวในฐานะคนพุทธก็ไม่อยากเห็นน่ะคือจริงๆผมไม่อยากอ่านข่าวนี้ด้วยซ้ำ
1: นะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงแล้วก็เรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับหลายๆคนก็มีการนำมาทำเป็นเรื่องล้อเลียนนะทำให้หลายๆคนที่พอเห็นภาพเนี่ยอาจจะมองว่ามันดูหดหู่อยู่แล้วแต่พอมาทำแบบนี้มันส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาหรือว่าในส่วนของสิ่งที่คนมองมายังในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะดูแบบทำให้เกิดการล้อเลียนแล้วก็ไม่เหมาะสมนะประเด็นโต๊ะวงกลมนั่นแหละนะครับที่เกิดขึ้น
0: ผมไม่เคยดูคลิปเลยผมได้ยินแต่เขาพูดมานั่นแหละ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณทิวรรณรัตน์อังกินันนะครับได้มีการออกมาเตือนประชาชนให้หยุดการกระทำดังกล่าวที่ทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนานะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในที่สมิโชตนะที่เป็นประเด็นร้อนแดงนี่แหละก็เตือนว่าสังคมเนี่ยก็มีการนำภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ไปแต่งกายเรียนแบบบ้างละดัดแปลงสร้างคอนเทนต์สองแง่สองงามใช้ AI มาทำภาพมาเจนเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลต่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดและการนำศาสนามาเป็นความบันเทิงทางนี้นะย้ำว่าในส่วนของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยแสดงได้แต่ว่าต้องมีขอบเขตและการอ้างว่าเป็นเรื่องตลกเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับสามารถถูกดำ ำเนินคดีตามกฎหมายได้นะถ้ามีการเอาผิดจริง

0: พฤติกรรมดังกล่าวนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์มาตราที่206กรณีเหยียดหยามศาสนาและมาตราที่388กรณีแสดงลามกต่อหน้าธารกำนันนะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนนะงดในการที่ผลิตสื่อพบการทำพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะผมเห็นเยอะมากในพื้นที่โซเชียลเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทำไม่ได้ถึงขั้นที่จะโอ้โหเป็นการเหยียดหยามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการทำที่ให้ศาสนาเสื่อมเสียก็คือเป็นการล้อเลียนของสมิโชตนั่นแหละ
1: คือเป็นการปรามนั่นแหละของรัฐบาลบอกว่าการกระทำพวกนี้มันไม่เหมาะสมนะฮะอาจจะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอาญาเพราะว่าถ้าเกิดเอาตามกฎหมายนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยเข้าหรอกครับคือ208บอกแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันต้องมีเจตนาให้คนเขาเชื่อว่าเราคือพระสงฆ์ถ้าเกิดดาราเนี่ยแต่งกายเป็นพระสงฆ์แล้วออกในทีวีเนี่ยอันนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: หรือเราแต่งกายเป็นพระสงฆ์เนี่ยเพื่อที่จะ
0: แสดงอะไรบางอย่าง
1: อะไรบางอย่างนะครับเปรียบเทียบอะไรบางอย่างก็ไม่เข้ามาตรา208แต่ว่ามันจะอาจจะไปอยู่206การเหยียดหยามศาสนาศาสนสถานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้แต่ว่าในทางศีลธรรมเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับคนไทยก็คือชาวพุทธอ่ะมันคือมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากพิจารณาไปดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันบ้างนะครับโรคพิษสุนัขบ้านะฮะตอนนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าแถวๆในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังมีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าที่คาดว่าจะเป็นรายที่11ของปีนี
0: ้
1: ผลยังไม่ออกแต่แถวๆนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังนะครับถ้าถูกควรถูกกัดเนี่ยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับเชื่อไหมครับภายใน8เดือนนี้นะครับคนไทยนะครับพบผู้เสียชีวิตนะฮะขออภัยประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว10รายครับตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี69เนี่ยนะฮะสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปี2568ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: 89เดือนตอนนี้เนี่ย10รายมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะอย่าประมาทหากถูกกัดถูกควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเอาแอลกอฮอล์ล้างเช็ดเดี๋ยวก็หาย
0: ครับ
1: สุนัขมันดูมีเจ้าของ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: อย่าคิดว่ารอยข่วนรอยกัดเล็กน้อยไม่เป็นไรท่องเอาไว้นะครับหลักกัดข่วนจะต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับตามที่แพทย์สั่งนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าแผลจะเล็กจะใหญ่ก็ฉีดวัคซีนครับหากพบว่าสัตว์ที่กัดเราขวนเราตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือใครไปเจอสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าชำแหละและรับประทานเนื้อสัตว์นะครับ
0: ครับ
1: โอ้คงไม่มีใครทำนะ
0: เนาะ
1: สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติอย่าไปกินมันนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะมันอาจจะป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะครับหากพื้นที่เราที่อยู่อาศัยมีการประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าประชาชนในพื้นที่ต้องระวัง1ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์2แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หากพบสัตว์ตายผิดปกติและ3ห้ามชำแหละซากสัตว์นะครับแล้วก็ย้ำฮะจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ยังไม่ออกนะครับ
0: ครับจะต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นรายที่11ของประเทศไทยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลป้ายแดงเนี่ยนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงคือมันมีข่าวออกมาว่าในส่วนของพรบอาวุธปืนใหม่เนี่ยครับที่พอมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มีกระแสในช
1: ่
0: วงกาดยิงที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็มีบอกนะครับมีข่าวออกมาว่าจะมีการบังคับต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือน
1: โอ้โหอ้วมเลยอ้วมเลย
0: ลำบากนะ
1: อ้วมเลยฮะ
0: ลำบากนะครับซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับทางโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องออกมาแก้ข่าวนะครับออกมาโต้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายๆคนได้พูดถึงกันในโซเชียลนะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการออกมาชี้แจงนะในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืนนะพ.ศ. 2500ขออภัยครับพ.ศ. 2490นะโดยมีการกำหนดให้ผู้ที่ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและก็ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพจิต
1: ค
0: ือต้องประกอบแล้วหลังจากนี
1: ้
0: นะครับใครที่จะขอมีอาวุธปืนก็จะต้องมีการไปตรวจสอบกับทางจิตเวชจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อดู
1: ยากนะยากจิตแพทย์ไม่ได้ว่าจองคิวง่ายๆนะ
0: ครับแต่ว่าก็จะต้องมีนะครับหลังจากนี้และนะครับในการที่กระทรวงมหาดไทยมีการจัดทำระเบียบทะเบียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็จะต้องมีการเรียกว่าจัดทำให้เป็นแบบเรียลไ
1: ทม
0: ์ยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็นอกจากที่ว่ามีข่าวออกมาว่าในการหลังจากนี้เนี่ยจะมีการกำหนดให้ประชาชนต้องต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม 1-2 เดือนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
1: ครับ
0: ทางโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาวุธปืน 1-2 เดือนนะหลังจากนี้นะเป็นเพียงกระแสข่าวที่ไม่ใช่ความจริงโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าที่จะต้องมีการทำหลังจากนี้แน่นอนคือถ้าใครที่จะขอมีอาวุธปืนจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตก่อนนะครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดเหตุที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เป็นได
1: ้ก็ดีดีนะฮะในการที่จะการออกใบอนุญาตก็จะต้องมีความรัดกุมในเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะความคืบหน้าฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกนะฮะ บอกว่าวันนี้มีมารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4นะฮะสำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุได้ในช่วงเดือนตุลาคมโดยจะมีการเรียกประชุมกรรมการกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้ก็คงรอกันมานานแล้วส่วนกรณีที่ท่านนายกกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จบเท่านี้ในส่วนของกระทรวงจะดำเนินการอยู่ก็คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่ขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกโดยเร็วที่สุดด้วยโดยขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ส่วนการเอาผิดอาญาเนี่ยนะครับไม่มีทางจบอยู่แค่นี้อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกได้ร่วมแถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและระหว่างนี้ยังเห็นการจับกุมผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมขยายผลไปเรื่อยๆและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับตอนแรกเนี่ยมีในส่วนของบริษัทเอเชียเอราวัณที่มาดูแลแล้วก็จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสนามบินตรงนี้เนี่ยก็พอมีเหตุการณ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น Airport Link จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: บอกว่าในช่วง30กันยายนนี้เนี่ยจะหยุดวิ่งแล้วมีข่าวออกมานะคร
1: ับ
0: แต่ล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีที่ดูแลในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เปิดถึงความคืบหน้านะการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ข้อยุติจากภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยในส่วนของเอกชนเองนะครับจะมีการเดินรถต่ออีก4เดือนนะครับก็จะนับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึงมกราคม2570นะครับก็4เดือนด้วยกันนะครับเงื่อนไขตรงนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนก็ต้องรับภาระเองนะครับโดยที่รัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนในการบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงนะครับหลังจากครบกำหนด4เดือนเนี่ยทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดก็จะเป็นบริษัทลูกนะครับที่จะมาดูแลในช่วงของการบริหารจัดการการเดินรถต่อทันทีและก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบริษัทรฟท.รถไฟฟ้ารฟท.เนี่ยก็คือดูแลสายสีแดงอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามาดูแลแอร์พอร์ตลิงค์จะสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการให้บริการได้ดีหรือเปล่า
1: จะเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อได้ไหมนะครับทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายได้ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยคาดหวังไว้เพราะว่าค่าเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุน ใหญ่ๆและต้นทุนหนักๆของชาวกรุงเทพที่เดินทางเข้าสู่เมืองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเดินทางครับส่วนคดีปลาหมอคางดำนะครับศาลอุทธรณ์ก็รับคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับเปิดทางให้ชาวบ้านนะครับได้ยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือว่า CPF นะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีการยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไปแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งจำเลยทั้ง9รายก็คือทางบริษัทเนี่ยแหละเขาคัดค้านบอกว่าเฮ้ยคำฟ้องเนี่ยมันไม่ชอบคำฟ้องนี่มันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์มองแล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับก็ส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำเนี่ยสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาแบบกลุ่มได้ต่อไปเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีปลาหมอคางดำนะฮะส่วนปปส.ออกมาเผยฮะศาลแขวงนครเมลเบิร์นนะฮะยังไม่ไต่สวนคดีแอร์มีนานะครับปมลอบขนเฮโรอีนเมื่อวานนี้นะครับจริงๆจะต้องนัดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็มีการเลื่อนไปนัดพิจารณาครั้งต่อไป12ตุลาคมนะครับเจ้าตัวยังถูกคุมขังในเรือนจำหญิงออสเตรเลียมาเป็นเวลา2เดือนแล้วครับ
0: ครับรัฐบาลในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสสามารถดำเนินการต่อได
1: ้ครับ
0: แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับสำหรับผมณัฐพงศ์สารบุตรและคุณสมพงษ์ชูเวชนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในช่วงเย็นอีก
1: ครับ
0: ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวรีดนาควันแสนสูบรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
6: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกลศรีสวทรรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
3: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
2: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
4: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569สวทระนองวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาอำเภอตะกั่วป่าและระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังฟังพร้อมๆกันนะคะทั้ง5สถานี6คลื่นความถี่ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้านี้นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา9นาฬิกา19นาทีกันแล้วนะคะวันนี้ระนองนี่อากาศเริ่มแจ่มใสแล้วนะคะท่านผู้ฟังต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางช่วงก็มีฝนมาแต่ก็มาไม่นานนะคะตอนนี้ก็แจ่มใสนะคะมีแสงแดดอ่อนๆทีเดียวสำหรับยามเช้าวันนี้กันนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มทำงานกันแล้วด้วยอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านกันเลยเรามาดูรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นกันได้ค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะคาดว่าจังหวัดระนองพังงากระบี่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะเช้านี้23องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้น26องศาเซลเซียสคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะในพื้นที่ระนองพังงา30องศาเซลเซียสภูเก็ต34องศาเซลเซียสกระบี่31องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังนำรายงานอากาศมาฝากกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้ติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของท่านนี่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีเห็บนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่เห็บสุนัขไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะซึ่งในเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคจากเห็บมีคนไทยป่วย53รายเสียชีวิตแล้ว5รายนะคะตอนนี้มีการจับตาไวรัสใหม่อาการคล้ายกันด้วยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณก็ได้เตือนโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำโรคติดเชื้อจากเห็บที่พบในไทยโดยเฉพาะสำคัญเลยนั่นคือเห็บสุนัขสีน้ำตาลและพบผู้ป่วยแล้ว53รายเสียชีวิต5รายนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงมากกว่านะคะและที่น่าจับตาล่าสุดเลยค่ะมีรายงานจากจีนพบไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอาการคล้ายกับโรคนะคะที่ติดเชื้อจากเห็บนะคะหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำนี่แหละที่ทำให้ทีมวิจัยไทยเตรียมศึกษาต่อว่าไวรัสดังกล่าวมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่และอาจพบร่วมกับกลุ่มโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำที่ยังหาสาเหตุไม่ได้หรือไม่นะคะรู้ไว้ป้องกันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะถ้าว่าพบเห็นเห็บเกาะตามตัวหรือสัตว์เลี้ยงอย่าบี้หรือจับเห็บ
ด้วยมือเปล่านะคะย้ำเลยว่าอย่าบี้อย่าจับเห็บด้วยมือเปล่าหากมีไข้สูงผิดปกติโดยเฉพาะร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำควรพบแพทย์และแจ้งประวัติสัมผัสเห็บและสัตว์เลี้ยงกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าโรคจากสัตว์และพาหะนำโรคก็สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนได้การเฝ้าระวังโรคการสร้างความรู้และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานจึงเป็นอีกส่วนสำคัญของการรับมือจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างรอบด้านนะคะเพราะว่าความมั่นคงไม่ได้มีแค่เรื่องความปลอดภัยแต่ก็รวมถึงการปกป้องสุขภาพและชีวิตของเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะในระยะนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:24 นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันกับคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงขัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ทางจังหวัดระนองนะคะเปิดสนาม Challenge Creator ทั่วไทยทีเดียวนะคะในมุมมองของระนองที่ไม่เคยมีใครเห็นเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกได้ว้าวกันนะคะชวนคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอของระนองนะคะให้ปังผ่านช็อตคลิปจนคนดูหยุดไม่ได้นะคะชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะคะรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทรุ่นเยาวชน16ปีถึง18ปีรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทนะคะรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยกันด้วยค่ะเงื่อนไขเลยนะคะก็ย้ำกันเลยนะคะว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยจะอยู่จังหวัดใดก็ได้นะคะประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยู่จังหวัดใดก็ได้นะคะที่จะมาทำเรื่องราวบอกกล่าวในจุดนะคะหรือว่ามุมลับนะคะที่ของระนองในสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่พิศลาได้บอกกันไปอาจจะชูประเด็นวิถีชีวิตหรือผู้คนอาหารวัฒนธรรมของระนองถ้าอย่างน้อยๆต้อง2อำเภอนะคะระนองมี5อำเภอนะยังไงก็ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปนะคะทำคลิปแนวตั้งความยาว1ถึง3นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอถ่ายทำได้แต่ห้ามใช้ AIในการสร้างภาพสร้างบุคคลหรือฉากใดๆค่ะผลงานผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะตอนนี้กำลังเปิดรับส่งผลงานกันอยู่จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะยังไงก็เร่งกันหน่อยแล้วกันนะคะซึ่งจะมีการประกาศผลกันในวันที่14พฤศจิกายนค่ะจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบฟอร์มใบสมัครที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้เลยที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักยภาพจากครีเอทีฟในตัวท่านร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้ตราตรึงกันย้ำกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะคะ
2: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
3: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
2: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
4: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
6: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือเพร

0: ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่น

0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็ขอนำเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะคุณยุทธนาอิรัสการนักวิชาการประมงปฏิบัติการนะคะที่วันนี้นะคะเราก็เชิญมาร่วมรายการนะคะก็อยากจะให้พูดคุยถึงภารกิจนะคะในส่วนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569แล้วก็ปี2567นี้มีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับสำหรับภารกิจของหน่วยงานนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองนะครับในปี2569ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นงานที่กองชายฝั่งมอบหมายให้นะครับก็จะเป็นงานด้านการผลิตนะครับก็คือผลิตพวกปลากระพงขาวผลิตกุ้งแชบ๊วยนะครับเพื่อจำหน่ายเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็มีปลากระพงขาวบางส่วนที่เราทำเป็นในระบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขายให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คืองานเกี่ยวกับงานด้านบริการนะครับก็คือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะครับงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มนะครับแล้วก็ผลิตจุลินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปในใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับผม
0: ค่ะนะคะก็เป็นภารกิจนะคะที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเลในช่วงกิจกรรมต่างๆของระนองนี่ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อที่จะขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นจังหวัดชายทะเลกันด้วยอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการสักนิดนึงค่ะ
1: ครับผมสำหรับโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศนะครับด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือเราจะเรียกสั้นๆว่าโครงการคชก.ปี69นะครับสำหรับโครงการนี้ที่มาของโครงการนะครับก็สืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยนะครับในภาคการผลิตเป็นภาคการผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพสูงนะครับที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารการจ้างงานนะครับและก็รายได้ของเกษตรกรโดยเฉพาะกุ้งขาวเวนามายนะครับซึ่งเป็นชนิดหลักของประเทศในระบบการเลี้ยงแบบพัฒนานะครับที่ต้องอาศัยพวกเครื่องเติมอากาศและระบบการจัดการคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเป็นต้นทุนการผลิตที่มีสัดส่วนสูงและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความหนาแน่นของการเลี้ยงนะครับสำหรับต้นทุนพลังงานดังกล่าวนะครับไม่เพียงกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของเกษตรกรนะครับแต่ยังเชื่อมโยงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและก็ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อหน่วยผลผลิตนะครับภายใต้บริบทการผลิตอาหารที่ตลาดและผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพต้นทุนและก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าขอโทษนะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มกุ้งทะเลนะครับจึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของโครงการนะครับที่ได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
0: ค่ะโครงการนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันจะครอบคลุมนะคะไปถึงผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการกันด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อยากจะให้ทราบว่าเมื่อเราได้ทราบว่าโครงการนี้นะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างแล้วนี้วัตถุประสงค์ล่ะคะเป็นยังไงกันบ้าง
1: สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในการผลิตกุ้งทะเลโดยส่งเสริมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสำหรับระบบการเติมอากาศนะครับเพราะว่าในระบบการเลี้ยงกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีเครื่องเติมอากาศนะครับเป็นพวกใบพัดตีน้ำนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเป็นตัวให้พลังงานแทนนะครับข้อที่2นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่ได้รับจากการอบรมนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการเลี้ยงกุ้งทะเลนะครับลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลและก็สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับผม
0: คือในเรื่องตรงนี้นี่ในส่วนของระนองเองเนี่ยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้เข้ามาในระบบฟาร์มนี้มีบ้างไหมคะตอนนี
1: ้ก็พอมีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเน้นในการใช้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างมากกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างอยู่สัก ฟาร์มหรือ2ฟาร์มที่เริ่มมีการนำโซลาร์เซลล์นะครับหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ในการในภาคของการเลี้ยงเต็มๆเลยนะครับก็จะมีอยู่บ้างเริ่มจะมีแล้วครับ
0: ค่ะเริ่มจะมีแล้วคือจริงๆวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการที่จะให้ใช้พลังงานทางเลือก
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้พลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะก็ตอนนี้ก็มีการตอบรับกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ในเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อเขาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนี่มีการดำเนินการอย่างไรกันบ้างมีการอบรมไหมหรืออย่างไร
1: ครับสำหรับเป้าหมายของโครงการที่ตั้งขึ้นมานะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 รายทั่วประเทศนะครับอันนี้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยสำหรับข้อที่2ก็คือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับอย่างน้อย2รุ่นให้เกษตรกรในโครงการครบทุกคนนะครับเพื่อสอนการใช้เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่นำไปใช้ได้จริงนะครับโดยการยกระดับฟาร์มสู่ฟาร์มยั่งยืนนะครับสำหรับพื้นที่การดำเนินการนะครับพื้นที่ดำเนินการพื้นที่ก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนะครับกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจำนวน36จังหวัดอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็มีภาคอีสานบางส่วนด้วยครับผม
0: ค่ะในส่วนนี้แล้วก็ถ้าว่าโครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วนี่คาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
1: สำหรับประโยชน์ที่ตั้งไว้ของโครงการนะครับที่คาดว่าจะได้รับก็คืออย่างแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนะครับมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ10ต่อรอบการผลิตอันนี้คือเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับข้อที่สองก็คือเกิดการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในฟาร์มกุ้งทะเลจูงใจให้เกษตรกรปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและนำไปใช้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประโยชน์ข้อที่3ก็คือสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสู่เป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ ตามพันธะกรณีระหว่างประเทศนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับในการเกี่ยวกับกำหนดของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นผลดีเลยนะคะถ้าว่าพี่น้องเกษตรกรสนใจนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการตรงนี้นี่ก็จะทำให้ในเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการขายนะได้ผลผลิตแล้วนี่ก็จะทำให้ในเรื่องของการต่อรองราคานี่ก็จะดีขึ้นด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาดูราคาถ้าสนใจแล้วนี่มีลักษณะการดำเนินการอย่างไรกันบ้างคะ
1: สำหรับลักษณะการดำเนินการนะครับก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆอยู่2กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ก็คือลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการติดตั้งชุดระบบเติมอากาศและหมุนเวียนน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชุดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ชุดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวน2ตัวนะครับรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระบบเติมอากาศและหมุนเวียนน้ำโดยโครงการนะครับสนับสนุนงบประมาณในอัตราร้อยละ50ของมูลค่าการลงทุนวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อชุดนะครับ

0: การหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่นำไปใช้ได้จริงนะครับเพื่อยกระดับฟาร์มสู่ฟาร์มยั่งยืนนะครับสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของโครงการนี้เลยนะครับของการเข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรเนี่ยจะต้องนำใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมนะครับใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอสนับสนุนเงินด้วยนะครับ
1: ค่ะในเรื่องตรงนี้นี่คือพี่น้องเกษตรกรนี่ก็ต้องนะคะเข้า รับการอบรมก่อนนะคะในการยื่นเรื่องตรงนี้แล้วก็มีการจำกัดไหมคะคือวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อชุดนี่ดูขนาดของฟาร์มด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้เราสนับสนุนให้บ่อเดียวนะครับแค่บ่อเดียวนะครับก็คือในชุดของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และก็มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็คือเป็นการใช้งานของบ่อหนึ่งฟาร์มเนี่ยอาจจะมีหลายบ
1: ่
0: อแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยก
1: ็
0: ฟาร์มก็อาจจะลงทุนของฟาร์มเองนะครับแต่ว่าส่วนที่จะสนับสนุนให้เนี่ยก็คือจะใช้แค่ให้แค่บ่อเดียวครับผม
1: คือนำร่องก่อน
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: นำร่องก่อนแล้วก็ให้ได้ทดลองตรงนี้แล้วก็อาจขยายเพิ่มนะคะในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้านพลังงานนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยถือว่าสำคัญทีเดียวเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือในฟาร์มเองนะคะแล้วก็เอาละค่ะเราฟังกันมาตรงนี้แล้วหลายๆท่านที่สนใจเพราะว่าจากเป้าหมายนี่คือพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการหมื่นรายทั่วประเทศ
0: 1,000ครับ
1: ขออภัยครับพันลายนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ นะคะสำหรับเข้าร่วมโครงการตรงนี้แต่ต้องเข้าอบรมนะคะตอนนี้ระยะเวลาการดำเนินการนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ23กุมภาพันธ์จนถึง31สิงหาคมปีหน้า แล้วก
0: ็
1: คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการล่ะคะ
0: สำหรับคุณสมบัติและก็เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับผู้ที่มีความสนใจในโครงการนี้นะครับก็คือหลักๆก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับก็ข้อที่1ก็คือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลนะครับที่ได้รับการรับรองหรืออยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีก็คือจะต้องมีเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่มีมาตรฐานฟาร์มนะครับก็คือตามที่โครงการกำหนดนะครับก็จะเป็นมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับได้แก่พวกมกส7401นะครับมกส7436 COC GAP กรมประมงนะครับASC หรือว่าจะเป็น BAP ก็ได้นะครับโดยกรณีที่อยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานคือถ้าเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีตัวมาตรฐานยังไม่ได้การมีการขอการรับรองมาตรฐานพวกนี้นะครับก็จะต้องมีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับแล้วก็มีหนังสือแสดงสถานะของการขอการรับรองคือบางรายที่มีความสนใจแต่ว่าอาจจะเป็นรายใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เคยขอมาตรฐานการรับรองอยู่แล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คือจะต้องมีหนังสือรับรองการที่อยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ข้อที่2ก็คือนะครับก็จะต้องมีประวัติการใช้งานหรือออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำนะครับอันนี้หรือ APD หรือ APPD นะครับภายในระยะเวลา1ปีก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้คนในวงการการเลี้ยงกุ้งเขาก็จะรู้นะครับว่าเป็นการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำตั้งแต่ก่อนการลงกุ้งแล้วก็ในช่วงของการขายกุ้งด้วยนะครับข้อที่3ก็คือมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าหรือข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานนะครับพวกน้ำมันพวกแก๊สอะไรต่างๆพวกนี้นะครับและก็ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของฟาร์มย้อนหลังไม่น้อยกว่า12เดือนอันนี้นะครับเป็นเงื่อนไขของแล้วก็คุณสมบัติ ข้อที่4นะครับติดตั้งระบบเติมอากาศและก็หมุนเวียนน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวน2ตัวและก็ผ่านการตรวจสอบการทำงานก่อนขอรับเงินสนับสนุนนะครับข้อที่5ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนโซล่าเซลล์และหรือมอเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐภายใน1ปีก่อนเข้าร่วมโครงการนี่มีข้อนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับในเรื่องของการลดต้นทุนพวกนี้ผ่านมาบ้างแล้วนะครับก็คือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนของโครงการอื่นนะครับข้อที่6เกษตรกร1รายนะครับสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นครับผม
1: ค่ะก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการตรงนี้แต่ในจุดตรงนี้ล่ะคือก่อนสมัครต้องติดตั้งระบบอากาศ

0: และหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวน2ตัวนะคะจึงจะผ่านการตรวจสอบการทำงานการขอรับเงินสนับสนุนตรงนี้กัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจนะคะสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ไหน
1: สำหรับสถานที่รับสมัครนะครับเกษตรกรผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานกับหน่วยงานหรือทางอีเมลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โครงการนะครับก็คือหลักๆ ก็จะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับก็ทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆ ก็คือสมัครได้2ช่องทางก็คือยื่นใบสมัครโดยตรงที่หน่วยงานนะครับหรือว่าจะสมัครทางอีเมลของหน่วยงานก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างของระนองเนี่ยผมก็ลงประชาสัมพันธ์ไปในชมรมผู้เลี้ยงกุ้งระนองนะครับก็จะมีช่องทางของการสมัครมีQR code ให้ดาวน์โหลดพวกแบบฟอร์มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกษตรกรที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับระยะเวลาของการรับสมัครนะครับก็จะเปิดตั้งแต่1กันยา69ที่ผ่านมานะครับก็จะเปิด1กันยา69ถึง16ตุลาปี69ครับนี่คือระยะเวลาการสมัครใครอันนี้ก็คือคนที่สนใจก็ถ้าสมัครก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราเปิดรับทั้งหมดนะครับแต่ว่าการที่จะให้เงินสนับสนุน สำหรับเกษตรกรถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครเกิน 1,000 รายนะครับก็จะดูจากลำดับของการยื่นเรื่องของเข้าสมัครครับผม
0: ใครยื่นก่อนคนนั้นก
1: ็ยื่นก่อนได้ก่อนใช่ครับ
0: มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาก่อนตรงนั้นกันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่ระนองตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งยื่นมาบ้างแล้วหรือยังคะ
1: ของระนองยังเลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงความจำนงหรือว่ายื่นเรื่องตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ออกอากาศนะคะ
1: ครับ
0: ใน4จังหวัดฝั่งอันดามันด้วยกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองแล้วก็กำลังไลฟ์สดกันด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนี่ก็ให้รีบยื่นเอกสารนะคะหรือว่าท่านต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองนะคะ0778809007นะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง0778809009เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่นๆกันนะคะตอนนี้ก็ทราบมาว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนแล้วแล้วก็จะสิ้นสุดในกลางเดือนนี้ขออภัยกันกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้า16ตุลาคมนะคะเอาล่ะทีนี้เอกสารต่างๆพร้อมแล้วรู้แล้วว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะคะคืออย่างน้อยๆเลยจะต้องมีบินค่าไฟนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยๆนี่12เดือนเลย1ปีนะคะหรือว่าข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานบางฟาร์มนี่อาจจะใช้น้ำมันใช้แก๊สนะคะตรงนี้ก็ให้มีเอกสาร
1: มีหลักฐาน
0: มีหลักฐานการใช้จ่ายตรงนี้อย่างน้อยๆเลย1ปีล่ะนะ12เดือนนะคะ1ปีค่ะแล้วตอนนี้ยื่นใบสมัครล่ะนะคะมีทุกอย่างแล้วล่ะรวบรวมแล้วตอนนี้ยื่นใบสมัครยังไงบ้าง
1: เกษตรกรที่จะยื่นใบสมัครนะครับเกษตรกรยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครก็คือเราจะมีแบบฟอร์มนะครับตามแบบคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบคือเรียกสั้นๆว่าแบบคชก 69-01 นะครับก็ไปขอเอกสารที่ศูนย์ก็ได้นะครับที่รับสมัครโครงการในพื้นที่หรือว่าจะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์นะครับยื่นการยื่นใบสมัครที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับที่รับผิดชอบโครงการก็คือเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดใบสมัครนะได้ที่เว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับในหัวข้อโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี69นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บของกองวิจัยและพัฒนาการพลเรียนสนามชายฝั่งตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้มาถ้าเกิดว่าใครที่จะอาจจะต้องการที่จะสมัครทางออนไลน์นะครับก
0: ็
1: ที่ดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้มาแล้วก็มันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับว่ากรอกข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็หลักฐานที่ใช้ในการ แนบกับใบสมัครจะมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะคือหลักฐานต่างๆนี่ก็แนบทางออนไลน์หมดเลย
1: ได้หมดเลยครับ
0: นะคะตรงนี้คือจะต้องไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งที่ได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของที่สำคัญเลยจะต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองหรืออยู่ระหว่างการขอรับการรับรองมาตรฐานการพอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีนะคะมีหลายทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็น GAP ของกรมประมงและอื่นๆนะเพราะว่ายาวตรงนี้นะคะยังไงก็สอบถามกันได้เลยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองนะคะเมื่อดำเนินการยื่นแล้วแล้วก็ต่อไปมีการพิจารณาเพาะพันธุ์ลายใน36จังหวัดตรงนี้
1: คร
0: ับ แล้วเมื่อการเบิกจ่ายเนี่ยสนับสนุนนี่เป็นอย่างไรกันบ้าง
1: การเบิกจ่ายสนับสนุนนะครับก็คือเกษตรกรที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการและก็ผ่านการอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะมีคณะทำงานอยู่จะมีตั้งแต่ในระดับพื้นที่และก็คณะทำงานในระดับของโครงการที่อยู่ที่กรมนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือคณะกรรมการระดับพื้นที่ก่อนพิจารณาเรื่องเอกสารต่างๆรวบรวมเอกสารใบสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับก็ส่งไปให้กับคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นะครับก็หลังจากที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่เข้าไปตรวจนะครับเข้าไปตรวจของการติดตั้งนะครับเกษตรกรที่ยื่นขอการยื่นเข้าสมัครนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจประเมินในการติดตั้งอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของโครงการนะครับก็สามารถยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนนะครับงบประมาณตามแบบคชก 69-04 นะครับหรือเอกสารพร้อมเอกสารและก็หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุนตามที่กำหนดในแบบคำขอหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับหลังจากติดตั้งระบบอะไรเรียบร้อยผ่านการตรวจประเมินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนนะครับหลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจากคณะทำงานได้ดำเนินการโครงการแล้วนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ในระดับพื้นที่นะครับก็จะดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผ่านระบบกรุงไทยคอร์ปอเรทออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะโอนเงินเข้าให้เกษตรกรในส่วนที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นนะครับก็คือรายหนึ่งไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเพื่อสนับสนุน
0: ค่ะในส่วนของ4จังหวัดฝั่งอันดามันก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
1: ระนองพังงานะครับภูเก็ตด้วยครับ
0: ของกระบี่ด้วยไหม
1: ของกระบี่ด้วยคร
0: ับ นะคะคือก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยในส่วนของระนองนี่ติดต่อได้ที่ไหนคะ
1: ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองนะครับก็คือทางเบอร์โทรอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ0778809007แล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือ0778809009นะครับแล้วก็อาจจะมีทางอีเมลถ้าจะสมัครทางอีเมลก็คืออีเมล rrcas6@gmail.com ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะจนถึงที่16ตุลาคมสนใจก็สอบถามศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดที่ท่านอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะคะคือจะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลนะตอนนี้เราคุยกัน4จังหวัดนะคะหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่มีด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพียง 1,000 รายทั่วประเทศนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะยังไงก็รีบสมัครกันก่อนนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลนะคะเพราะว่าจะมีการจัดลำดับกันด้วยนะคะในเรื่องของถ้าว่ามีมากกว่าพันลายก็จะดูความครบถ้วนของเอกสารแล้วก็ในส่วนประกอบต่างๆนี้กันนะคะก็ย้ำกันเลยค่ะช่วงท้ายสุดเลยอยากให้คุณยุทธนาได้ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับต่อไปนี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก็การลดค่าคาร์บอนต่างๆในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าเป็นสัตว์น้ำอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับกฎระเบียบของการส่งออกสัตว์น้ำต่อไปนะครับก็อาจจะต้องเป็นข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศของแต่ละประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็จะเน้นตรงนี้ก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำก็ควรจะต้องมีการปรับตัวนะครับอาจจะมีการลดการใช้อย่างที่บอกก็คือหันมาใช้พวกพลังงานทางเลือกที่มากขึ้นนะครับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรก็แล้วแต่ที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็จะต้อง นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยปรับตัวอะไรของการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ให้มากขึ้นนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เขาฝากไว้แค่นี้ครับ
0: ค่ะนะคะในเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้ทางส่วนราชการต่างๆในจังหวัดระนองก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของการผลิตนี้คาร์บอนฟุตพริ้นต่อหน่วยผลผลิตนี่ก็ถือว่าสำคัญกันเลยนะคะถ้าว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะสอบถามนะคะก็สอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองวันนี้ขอบคุณคุณยุทธนาอิรัสการนักวิชาการประมงปฏิบัติการนะคะมากเลยที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็เวลาของการติดตามรับชมรับฟังรายการอนามัยวันนี้หมดลงแล้วนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยคุณยุทธนาอิรัสการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนา และขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงขรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงขรกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนเฉยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
2: ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
4: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
3: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
5: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรงตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 10:00 น.ขออภัยค่ะเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้กันนะคะนายกเปิดงานแก๊สเทค2026ชู3แนวทางสร้างความมั่นคงพลังงานไทยราคาเข้าถึงได้พร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-17กันยายน2569โดยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและราคาพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LPG ควบคู่กับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน2. เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยลดค่าไฟและเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดและ 3. เชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และมีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่ง โดยรัฐบาลมุ่งให้การลงทุนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและสร้างงานและรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นการขยายความร่วมมือกับนานาชาติกับนานาประเทศด้านก๊าซธรรมชาติ LPG ขออภัยค่ะ LNG พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลกทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2026เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการลงทุนและนวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายเอกนัสพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Gas Tech 2026ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประตูเชื่อมตลาดพลังงานในภูมิภาคท่ามกลางช่วงเวลาที่ความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกลายเป็นวาระเร่งด่วนร่วมกันของนานาประเทศโดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่าก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นหนึ่งในพลังงานหลักที่ช่วยสร้างความมั่นคงระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านขณะเดียวกันประเทศไทยจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero ภายในปีค.ศ.2050โดยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสำหรับงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026เป็นการประชุมเชิงวิทยาการและงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานโลกสำหรับผู้นำภาครัฐภาคเอกชนผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนักลงทุนจากทั่วโลกในการหารือแลกเปลี่ยนนโยบายองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดและกักเก็บคาร์บอนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในภาคพลังงานประเทศที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานโลกอาทิสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์โดยการจัดงานเมื่อปี2025ณประเทศอิตาลีมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกสะท้อนบทบาทของ Gas Tech ในฐานะเวทีเชื่อมโยงพลังงานประชาคมพลังงานระดับนานาชาติที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางพลังงานในอนาคตและสำหรับในปีนี้นะคะประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้ยื่นประมูลสิทธิ์และได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ระหว่างวันที่14-17 กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนับเป็นการนำเวทีหารือด้านพลังงานระดับโลกมากลับมาอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วกันบ้างนะคะสมุทรสาครแถลงเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทยืนยันโครงสร้างปลอดภัยโรงพยาบาลเปิดบริการตามปกติจังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติและยังอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป พร้อมด้วยแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพรวบริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติส่งผลให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะและสถานการณ์ขณะนี้ปลอดภัยค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีสำหรับนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองตำรวจพิสูจน์หลักฐานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าตรวจสอบและวัดค่าต่างๆหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเบื้องต้นผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้ค่ะและไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและประชาชนภายในบริเวณโรงพยาบาลจากการประเมินเบื้องต้นพื้นที่ห้องแผนกกายภาพบำบัดมีพื้นที่ประมาณ700ตารางเมตรได้รับความเสียหายโดยโรงพยาบาลบ้านแพรวประเมินค่าความเสียหายเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนพื้นที่นี้นะคะประมาณ7ล้านบาทค่ะขณะที่อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้รับความเสียหายประเมินมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นทั้งพื้นที่และเครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังประเมินในเบื้องต้นแล้วก็มีการปรับตัวเลขหลังการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครได้เร่งสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านแพรวในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบได้โดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่การให้บริการประชาชนโรงพยาบาลบ้านแพรวยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยได้วางระบบบริหารจัดการและปรับจุดให้บริการของบางแผนกเพื่อรองรับผู้ป่วยและลดผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสำหรับประชาชนที่มีนัดพบแพทย์สามารถเดินทางมารับบริการได้ตามปกติโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่าระบบบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจากการเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบปัญหาและหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยเลยค่ะทางด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยผลการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเสาคานและพื้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้เครื่องมือในการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักนะคะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาคานและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกณฑ์ของความปลอดภัยค่ะโครงสร้างหลักของอาคารยังมีสภาพสมบูรณ์ส่วนรอยแตกร้าวที่พบบริเวณส่วนใหญ่เกิดบริเวณปูนฉาบภายนอกเท่านั้นซึ่งมีความหนาแล้วก็ยังไม่พบว่ากระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารนะคะทั้งนี้จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามหลักวิศวกรรมอีกครั้งค่ะทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพรวได้ที่โทรศัพท์034-419-555นะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะขอทิ้งท้ายกับข่าวนี้กันนะคะครม.เร่งเครื่องพัฒนาชายแดนใต้เดินหน้าเมกะโปรเจกต์คมนาคมค่ะจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมารัฐบาลได้ไฟเขียวอนุมัติและเห็นชอบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. อนุมัติรถไฟรางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการหลักด้วยกันนะคะโครงการนี้ก็จะพลิกโฉมการขนส่งระบบรางในภาคใต้ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 100,000 ล้านบาทระยะทางรวม 502.45 กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี2573ถึง2576ประกอบด้วยช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นค่ะสำหรับโครงการที่2นะคะก็จะมีการเดินหน้าโครงการสะพานสำคัญเชื่อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสะพานข้ามทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งได้แก่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลากับพัทลุงค่ะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็จะเชื่อมแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรงค่ะและมาถึงโครงการสุดท้ายนะคะได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนควิกวินนะคะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเห็นชอบมาตรการและโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการรวมวงเงินกว่า 1,200 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะราปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมไปถึงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายและการขุดรอกร่องน้ำเพื่อความปลอดภัยในทางสัญจรน้ำค่ะในการสัญจรทางน้ำนะคะทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง14จังหวัดโดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตอบโจทย์และเติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมๆกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคใต้ค่ะเพราะการมีถนนที่ดีรถไฟที่สะดวกสะพานที่เชื่อมโยงพื้นที่และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงแค่การเดินทางที่รวดเร็วเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าโครงการต่างๆจะเดินหน้าตามแผนได้อย่างไรแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้การพัฒนาภาคใต้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วค่อยกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจะลุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มร้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่น

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดเทศกาลคเนตรจตุรถีครั้งที่2ประจำปี2569เชื่อมโยงความศรัทธาผสานวัฒนธรรมไทยอินเดียผ่านพิธีและขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานเทศกาลคเนตรจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569พร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายพิบูลศักดิ์กิตติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนางสาวประพัชสอนมีปาขออภัยค่ะนางสาวประพัชรสอนมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดในฐานะผู้จัดงานนะคะและท่านซานโตสอาร์พีสิงจีเลขานุการโทฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตอินเดียตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีแห่จำนวนมากค่ะทั้งนี้เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกาลคเนตรจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูถวายความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศและส่งต่อความศรัทธาพร้อมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอินเดียให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับเทศกาลคเนตรจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียผ่านกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะดนตรีและประเพณีโดยมีประชาชนชาวไทยชาวอินเดียนักท่องเที่ยวรวมถึงคณะผู้จัดผู้ร่วมงานจากประเทศอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมสำคัญในงานเปิดนะคะในวันที่เปิดงานนะคะก็คือขบวนแห่องค์พระพิฆเนศผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียมาจัดกิจกรรมร่วมกับพื้นที่เมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตโดยภายในขบวนนะคะก็จะมีการแสดงกลองจากประเทศอินเดียจำนวน2ชุดมีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า50คนพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเส้นทางเลยค่ะสร้างความสนใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะคะจะตั้งอยู่บริเวณลาวไวจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศสีมันคณปติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปูเน่รัฐมหาราชนะคะของประเทศอินเดียค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะองค์พระพิฆเนศแล้วก็เป็นพื้นที่เชื่อมโยงความศรัทธาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดียซึ่งการจัดเทศกาลดังกล่าวนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการนำเสนอจังหวัดภูเก็ตในมิติด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อควบคู่กับการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้มาเยือนได้ค่ะสำหรับเทศกาลคเนตรจตุรถีจังหวัดภูเก็ตนี้นะคะจะมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งในวันนี้นะคะวันที่15กันยายนก็จะมีพิธีฤาษีประจำเมียค่ะแล้วก็จะมีการสวดกานาปติอาถรรพ์ศีรษะค่ะแล้วก็มีพิธีคเนตรยัญญะนะคะสำหรับในวันที่16กันยายนนะคะจะมีการประกอบพิธีกาเนตรยักษ์พร้อมกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมและในวันที่17นะคะก็จะมีพิธี56บ็อกเซวานะคะหรือพิธีถวายโภคมงคล56อย่างค่ะพร้อมการแสดงจากประเทศอินเดียและในวันที่18นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลค่ะก็จะมีพิธีคเนตรวิสารยันนะคะวิสารชันนะคะโดยผู้มีจิตศรัทธาก็จะร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติมุ่งหน้าสู่

วันที่14กันยายน2569ณห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมนี้นะคะโดยมีนายสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเป็นเลขานุการการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและต่างประเทศค่ะที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการจัดการประชุม Interpol General Meeting and World Conference 2026นะคะณจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติตั้งแต่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตการจัดตั้งจุดต้อนรับและให้ข้อมูลณท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานการให้ข้อมูลด้านการเดินทางและสถานที่จัดประชุมตลอดจนการประสานการเข้าพักของผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้หารือถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจากหลายประเทศรวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารการอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับนานาชาติค่ะนายสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมกำหนดกรอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครอบคลุมทั้งด้านการต้อนรับการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการจัดประชุมทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็มุ่งให้การประชุมครั้งนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนานาชาติที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะมาที่คณะกรรมการสนับสนุนและงบประมาณกันบ้างนะคะภูเก็ตเดินหน้าวางกรอบนโยบายเตรียมความพร้อมจัด Interpol 2026เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการสนับสนุนและงบประมาณผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการจัดงานณจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่5810/2569เรื่องคณะแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการการจัดประชุม Interpol General Meeting and World Conference 2026ณจังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้การเตรียมงานไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมรวมถึงแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบการสนับสนุนและบริหารจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับการเตรียมความพร้อมและการจัดงานครั้งนี้ณจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประชุมการแต่งตั้งคำสั่งกันขนาดนี้ก็คิดว่าการประชุมนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเราก็ขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองบูรณาการการตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่14กันยายน2569เวลา 19:00 น.นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายวิทรัสรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอติคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกิจฉัตรมารีรัตน์นายชรามีมะแม่นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศสิทธิ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายสมควรปร้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายอมรศรีลักษ์ป้องกันจังหวัดระนองและนายสันติแก้วหาวงจ่าจังหวัดระนองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระนองฝ่ายปกครองตำรวจ
ภูธรจังหวัดระนองตำรวจท่องเที่ยวระนองสำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดระนองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนองจำนวน5แห่งได้แก่โรงเบียร์26ร้านแอดทวินร้าน MVP ร้านบุพผาชนและร้านเวมเบ้ค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตามผลภายหลังจากจังหวัดระนองได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทางด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการค่ะจากการตรวจติดตามพบว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบและมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้แล้วเสร็จแล้วนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้แต่ในขณะที่บางแห่งเป็นการลงติดตามในครั้งแรกคณะตรวจก็ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องปรับปรุงพร้อมมอบหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าให้การสนับสนุนให้คำแนะนำทางวิชาการและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้จังหวัดระนองนะคะก็ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะของสถานบริการนะคะให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการที่จะเที่ยวระนองได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากับสายท่องเที่ยวกันบ้างนะคะปูมดแดงโผล่เต็มผืนทรายเกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่เกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหาดคดนะคะตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติชมปรากฏการทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวออกมาหากินบนผืนทรายในช่วงน้ำทะเลลดลงต่ำนะคะจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนค่ะนายพงษ์วัฒน์บุญโกยกำนันตำบลบางเตยพร้อมด้วยนายสมยศวาหารักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะคะของตำบลบางเตยได้นำสื่อมวลชนและคณะนักท่องเที่ยวลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงาโดยใช้เวลานั่งเรือแค่20นาทีก็จะถึงเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำทะเลลดลงในช่วงน้ำใหญ่ประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำซึ่งจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือฝูงปูมดแดงหรือปูทหารจำนวนมหาศาลที่ออกมาจากรูทำอาหารกินบนผืนทรายเมื่อเดินทางเข้าไปใกล้ๆค่ะก็จะพบกับปูตัวเล็กๆก้ามสีแดงนับล้านกระจายอยู่เต็มพื้นที่มองบางช่วงนะคะก็จะมองเห็นละลานตาไปทั่วผืนทรายเลยค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นเป็นครั้งแรกโดยเมื่อมีคนเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะปูก็จะพากันวิ่งหนีแล้วก็มุดกลับลงรูไปอย่างรวดเร็วค่ะนายพงษ์วัฒน์บุญโกยกำนันตำบลบางเตยกล่าวว่าเกาะตั้งเลนหรือหาดคดเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านและเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูมดแดงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนสัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนพร้อมรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านบางพัดได้อีกสำหรับปูมดแดงหรือ

ูทหารนะคะเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายโดยจะออกจากรูในช่วงน้ำลงเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือรู้สึกถึงอันตรายก็จะรีบกลับเข้าไปในรูเลยค่ะพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามและประสานการเดินทางได้ที่นายสมยศวหารักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยโทร0983762406ค่ะยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้นะคะกรมอุทยานเผยข่าวดีอ่าวมาหยาฟื้นตัวสมบูรณ์พบฝูงฉลามคีบดำรวมตัวสูงเกิน200ตัวช่วงปิดท่องเที่ยวฤดูการท่องเที่ยวค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาณบริเวณอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้กับแนวปะการังและหาดทรายได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยการสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามคีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง279ตัวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่2กันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลของการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่พังงาดกีฬาพังงาดมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่ผลงานกีฬาพังอาจท็อป3ประเทศค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่สร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ในพระศึกษาเกมครั้งที่49ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนที่ผ่านมาคว้า147เหรียญก็ได้แก่51เหรียญทอง41เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงนะคะส่งผลให้เป็นอันดับ1ของภาคใต้และเป็นอันดับ3ของประเทศจาก17วิทยาเขตทั่วประเทศค่ะความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดจากพลังของนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากร314คนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทฝึกซ้อมและทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังค่ะสำหรับ147เหรียญแห่งความภาคใต้และเป็นท็อป3ของประเทศด้วยค่ะทุกเหรียญมีเรื่องราวทุกชัยชนะมีคนอยู่เบื้องหลังและทุกความสำเร็จคือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
3: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูล อัศจรรย์

0: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังนะคะก็อยู่กับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะแล้วก็สวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทระนองกันด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็มีในส่วนของเรื่องราวจากหน่วยงานภาครัฐนะฮะทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาให้กับบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้นผีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากที่ช่วงที่แล้วนะคะได้พูดถึงในส่วนของประเด็นต่างๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งเรามาเปิดกันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ฟังเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดงาน Grace Tech Exhibition and Conference นะคะ2026ณศูนย์นิทรรศการแล้วก็และการประชุมไบเทคค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14ถึง17นะคะกันยายน2569ค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลค่ะก็มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและก็ราคาพลังงานนะคะที่ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยค่ะพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญนะคะแนวทางแรกค่ะการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะคะโดยใช้แก๊สธรรมชาติแล้วก็ LNG ควบคู่ไปกับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนค่ะกระจายแหล่งขออภัยค่ะกระจายแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานค่ะแนวทางที่2ค่ะการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะรัฐบาลก็จะเริ่ม โครงการวงเงินกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อพร้อมที่จะส่งเสริมพลังงานชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าไฟแล้วก็เพิ่มการนำเข้าในส่วนของพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะแล้วก็แนวทางที่3ค่ะการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจค่ะผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรนะคะแล้วก็ระบบพลังงานสะอาดค่ะให้พร้อมรองรับลงทุนระยะยาวแล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงครึ่งปีในช่วงของครึ่งแรกของปีค่ะไทยก็มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ37แล้วก็มีศักยภาพในการสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งนะโดยรัฐบาลเองนะคะจะมุ่งให้การลงทุนแล้วก็ช่วยถ่ายทอดนะคะในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานค่ะเสริมความเข้มแข็งนะความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการขยายความร่วมมือกับนานาชาตินะด้านแก๊ธรรมชาติ LNG ค่ะพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานค่ะไฮโดรเจนพลังงานชีวมวลแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดค่ะเพื่อที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจากทั่วโลกทั้งนี้ค่ะการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทคนี้นะคะ2026นะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันไทยของเรานะคะสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่ะเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดนะคะสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเราด้วยค่ะทางนี้คุณผู้ฟังคะพลังงานสะอาดนะคะก็มีในหลากหลายรูปแบบนะที่นิยมใช้กันนะคะก็มีในส่วนของโซลาร์เซลล์ช่วงนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานต่างๆนะก็มีการปรับตัวมาใช้โซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าไฟเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะคะแต่ว่าได้ผลระยะยาวค่ะเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะสำหรับบ้านเรือนไหนนะที่มีความสนใจที่อยากจะนำเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเข้ามาใช้กับครัวเรือนก็สามารถหาข้อมูลแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูในส่วนของค่าใช้จ่ายว่าในส่วนเริ่มแรกจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะแต่แน่นอนว่าการใช้พลังงานสะอาดตรงเนี้ยหนึ่งละเราจะช่วยลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้ในระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาดูในส่วนของด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนางทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะและนางสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะครั้งที่1ปี2569ค่ะโดยมีนางสุฤทัยเลือดเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในฐานะเลขานุการนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อที่จะมีการเดินหน้าปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยนะคะให้ทันต่อโลกสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะวางกรอบการสื่อสารภาครัฐนะคะ4ด้านสำคัญในปี2570ค่ะเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดนะพร้อมเปิดรับมุมมองจากภายนอกแล้วก็ไฟเขียวในเรื่องของการทบทวนระเบียบกปช.ครั้งใหญ่หลังใช้มานานกว่า16ปีค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีวางเป้าหมายนะการยกระดับการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐนะคะการส่งข้อมูลนำไปสู่การสื่อสารแบบ two way นะคะคุณฟังที่ไม่เพียงแต่สื่อสารนโยบายให้แก่ประชาชนได้รับรู้และความเข้าใจแต่ต้องมีกลไกในการรับฟังข้อมูลนะแล้วก็ความต้องการรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาค่ะ ั้งแต่พื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำกลับมาประกอบการแล้วก็กำหนดนโยบายการปรับในเรื่องของการทำงานของภาครัฐนะคะให้ตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนางสุภจีนะคะก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าได้มอบหมายได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะโดยมุ่งยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นค่ะไม่ใช่เพียงแต่เผยแพร่ข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพราะว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายเกี่ยวกับชีวิตของตนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็เข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงโอกาสรวมไปถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องค่ะและในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐเองก็จะมีแนวเรื่องของระบบการรับฟังเสียงความต้องการแล้วก็การแก้ไขปัญหาจากพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะนำมาประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับการทำงานให้แม่นยำแล้วก็รวมไปถึงการตอบโจทย์ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะจึงต้องผลักดันการสื่อสารแบบ2ทางนะคะทั้งการส่งต่อและก็การรับฟังค่ะเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคของทุกหน่วยงานนะคะในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่จำเป็นต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการประกอบอาชีพค่ะรวมถึงพัฒนากลไกนะคะสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันข่าวปลอมแล้วก็ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วค่ะในส่วนของทิศทางดังกล่าวนะก็จะสะท้อนบทบาทในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในฐานะกลไกกำหนดทิศทางการสื่อสารระดับประเทศค่ะซึ่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายข้อมูลพื้นที่นะคะแล้วก็ประชาชนให้เป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ระดับส่วนกลางจังหวัดไปจนถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กันด้วยค่ะเพื่อให้นโยบายแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐนะคะเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็มีการเดินหน้าปรับกลไกการทำงานของการประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านคณะอนุกรรมการทั้ง5คณะนะคะก็มีการครอบคลุมการจัดทำนโยบายและก็การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศค่ะการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแล้วก็การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนแล้วก็กลไกการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดค่ะโดยมีการโดยในที่ประชุมนะก็เห็นชอบการดำเนินงานประจำปี2569ค่ะพร้อมกำหนดแนวทางการความสำคัญในปีงบประมาณ2570นะให้ความสำคัญในเรื่องของรับมือกับข่าวปลอมแล้วก็การสื่อสารในภาวะวิกฤตค่ะควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบการผลิตสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารนะฮะของภาครัฐระดับจังหวัดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากส่วนกลางไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็สะท้อนปัญหาถึงในส่วนของลักษณะเฉพาะในพื้นที่กลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะมีในส่วนของแนวโน้มนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารนะคะจากที่เราเน้นในเรื่องของการสื่อสารทางเดียวนะคะก็เน้นในเรื่องของการรับฟังการสื่อสารรับฟังแล้วก็สื่อสารออกไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในเรื่องของปากกาควบคุมน้ำหนักกันด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะก็ได้เป็นยาควบคุมพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครจะใช้นะฮะต้องผ่านต้องมีใบรองแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของภัยที่มาจากโรคต่างๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวในพื้นที่จังหวัดพังงาในกิจกรรมต่างๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพักกันก่อนค่ะ
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
6: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386 ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการร้อยเรื่องอันดามันกับน้องน้ำฝนค่ะมาดูในประเด็นที่ทางอย.นะคะก็มีการคุมเข้มในเรื่องของปากกาลดน้ำหนักค่ะซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะจะต้องใช้ได้นะต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นค่ะซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวยาชนิดหนึ่งค่ะที่หลายๆท่านมักจะรู้จักกันในชื่อที่ว่าปากกาลดน้ำหนักค่ะในมีซึ่งมีข้อบ่งชี้ใช้ในสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็เป็นยาบางตำรับใช้ในการควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนค่ะซึ่งในปัจจุบันหากก็พบการนำไปใช้ในเพื่อที่จะเป็นการลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์นะคะรวมถึงการลักลอบการจำหน่ายยาปลอมด้วยค่ะยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์คุณฟังทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะจึงออกประกาศสท.เรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาตัวนี้ค่ะยาปากกาเนี่ยค่ะยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้เลย15 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยในการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันนะคะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็เป็นการส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะได้รับการประเมินแล้วก็การใช้ยาอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยค่ะทางนี้ค่ะทางอย.เองนะคะก็ได้มีการเพิ่มแล้วก็มีความเข้มงวดค่ะในการติดตามการกระจายยากลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่า GLP-1 นะคะเพื่อที่จะผ่านระบบการติดตามการกระจายยานะคะโดยในระยะแรกค่ะได้ขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตการนำหรือสั่งยาแล้วก็ผู้รับอนุญาตขายยากลุ่ม LGP-1 นะคะก็สามารถนำข้อมูลแล้วก็การจำหน่ายเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้ติดตามเส้นทางของยาได้ตามตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายแล้วก็จนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบความผิดปกติซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของตัวยาออกจากนอกระบบด้วยรวมถึงการป้องกันในส่วนของยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางอย.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการขายแล้วก็การกระจายยาค่ะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยานะคะแล้วก็ผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะหรือการจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกและปรับนะในส่วนของการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทค่ะทั้งนี้ค่ะทางแพทย์หญิงสุภัทรานะคะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการนี้นะไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาแต่อย่างใดนะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ให้สามารถใช้ได้แล้วก็ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ก็ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติแต่จะได้รับในส่วนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็เส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่เคยใช้ตัวยาลดน้ำหนักตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในภาวะที่ได้รับการสั่งจากคุณหมอก็ถือว่าสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะไม่มีความผิดแต่อย่างใดแต่เนี้ยคือทางอย.เองก็ออกมาป้องกันในส่วนของการจำหน่ายยาแบบผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบการนำเข้าแล้วก็ในส่วนของยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันในส่วนของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวนี้นะคะมาดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมานะคะแน่นอนว่าหลายๆบ้านอาจจะเผชิญปัญหานี้ค่ะในตัวน้องหมาเนี่ยเขาจะมีตัวเห็บใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอย่าพึ่งอย่าใช้มือเปล่านะคุณผู้ฟังไปจับเห็บหมานะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเห็บเนี่ยอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่อาจจะก่อให้เกิดโรค HFTS ได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้มีในเรื่องของผลข้างเคียงเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยอาจจะทำให้มีไข้สูงนะคะเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะโรคนี้นะคะสามารถแพร่กระจายได้จากเห็บที่มีการที่มีเชื้อนะคะกัดตัวน้องหมานะแล้วเราอ่ะเอามือไป
เขาเรียกว่าไปเก็บเห็บเห็บน้องหมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการรายงานแล้วก็การติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์นะคะที่ติดเชื้อนะคะรวมถึงการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะคะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่ามีโอกาสสัมผัสกับน้องหมาน้องแมวนะคะก็ควรที่จะหมั่นตรวจสอบหรือหาเห็บตามตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูแลป้องกันหมัดเห็บตรงนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าน้องเป็นเยอะก็ใช้วิธีการให้น้องทานยารักษาเห็บนะหรือว่าพาไปพบกับสัตวแพทย์นะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของปริมาณเห็บแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไปสัมผัสเห็บเข้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะหรือว่าแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะหากมีการถูกเห็บกัดหรือว่ามีไข้นะหรือว่ามีอาการผิดปกติอาการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งในส่วนของประวัติว่าเราถูกเห็บกัดหรือว่าไปสัมผัสเลือดของสัตว์ตรงนี้นะเพื่อที่จะให้แพทย์ค่ะประเมินแล้วก็รักษาตามอาการอย่างเหมาะสมนะแล้วก็นี่ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับบ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะแล้วก็ทนเห็นไม่ได้เนาะเห็บหมัดมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยหยิบให้น้องไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเห็บนี่แหละค่ะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมาสู่เราได้นะคะก็ป้องกันกันไว้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของเรื่องราวถัดมาคุณผู้ฟังในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีการประชุมหารือนะคะแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำกับเมียนมาค่ะแล้วก็พัฒนาเส้นทางสู่หมู่เกาะตอนใต้นะคุณผู้ฟังทางด้านนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำและกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างจังหวัดพังงากับเมียนมาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคุระบุรีนะคะที่มีท่าเรือแล้วก็มีผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลนะซึ่งในที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะข้อมูลทางเรือและก็ผู้ประกอบการการนำเรือเที่ยวนะในพื้นที่อำเภอคุระบุรีรวมถึงข้อมูลด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็สถิติของนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันค่ะเพื่อใช้ในการประกอบการจัดวางแนวทางการดำเนินงานนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนเส้นทางเดินเรือจากจังหวัดพังงาสู่หมู่เกาะตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดพังงาในระยะต่อไปกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประชุมหารือนะคะในพื้นที่อำเภอคุระบุรีนะคะคุณผู้ฟังในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำในส่วนของหมู่เกาะตอนใต้ของเราในส่วนของหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันแล้วก็ในส่วนของหมู่เกาะตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวของการประชุมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีการประชุมป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่านะติดตามผลดำเนินคดีแล้วก็สภาพพื้นที่ป่านะคะคุณผู้ฟังโดยในการประชุมในครั้งนี้นะก็มีนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดนะคะโดยเพื่อที่จะรับทราบผลการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในปีงบประมาณ2569นะคะโดยพบคดีบุกรุกป่า41คดีค่ะพื้นที่ป่าถูกบุกรุกนะคะกว่า323นะคะไร่นะมีผู้ต้องหา6คนค่ะแล้วก็ตรวจยึดไม้ของกลางได้436ต้นนะคดีทำไม้แล้วก็แปลรูปไม้อีก2คดีค่ะตรวจยึดไม้เป็นของกลาง35ท่อนนะคะ

0: 5,151.36 ไร่นะพร้อมที่จะพิจารณาแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวค่ะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปฟังเพลงที่ขอกันมาจากคุณฟังทางบ้านนะคะจากคุณฟังจากนิคมค่ะก็มอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ณขณะนี้ค่ะก็น้องน้ำฝนจัดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งน่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยค่ะคุณผู้ฟังอะค่ะเรายังมีเวลาอีกสักประมาณอีกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวในเรื่องนี้บ้างค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะเริ่มในวันที่17นะคะ18กันยายนนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะเปิดตลาดหนุนสินค้าชุมชนแล้วก็บริการจัดหางานฝึกอาชีพฟรีนะคะพิกัดค่ะอยู่ที่ศูนย์การค้าโรบินสันศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะคุณฟังทางกระทรวงแรงงานเองก็จะมีการเดินหน้าในโครงการนี้นะเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ให้กลุ่มแรงงานอิสระเนี่ยค่ะมีการบริการแล้วก็จัดหางานจากบริษัทชั้นนำนะหนุนการเข้าถึงในเรื่องของสิทธิ์และการการบริการจากภาครัฐและก็เอกชนอย่างครบวงจรค่ะและก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะก็มีไฮไลท์ภายในงานตลอดทั้ง2วันเลยซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนหลักนะโซนแรกค่ะก็จะเป็นโซนนิทรรศการกระทรวงแรงงานพบประชาชนค่ะก็เป็นการให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระในระบบแรงงานอิสระนะฮะแล้วก็มีการแนะแนวเนื้อเรื่องของอาชีพแล้วก็ให้คำปรึกษาเชิงลึกผ่านคลินิกอาชีพกันด้วยค่ะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิตามกฎหมายแรงงานนะคะแล้วก็ผ่านคลินิกคุ้มครองแรงงานค่ะมีการสาธิตการฝึกอาชีพนะคะการบริการตรวจสอบสิทธินะสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมการขึ้นขออภัยค่ะการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะแล้วก็การมีในส่วนของการบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะโซนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนนัดพบแรงงานค่ะก็จะเป็น Job Fair 2026 at ภูเก็ตนะคะก็มี16บริษัทชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตมาเปิดรับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรานะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการให้ขึ้นทะเบียนล่วงหน้านะคะให้ขึ้นในเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะเวลา16นาฬิกา3จนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่076ค่ะ219660ต่อ12หรือว่า0836419990สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตค่ะโซนถัดมาค่ะคุณฟังมาดูแนวเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะฮะสอนอาชีพทำเงินเรียนรู้สูตรการทำยาสมุนไพรโดยสถาบันยันทรีสปาคาเดมี่อะคาเดมี่นะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยมีงานหัตถศิลป์แล้วก็มีในส่วนของงานศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำกระเป๋าสตางค์จากเศษผ้าด้วยนะโซนถัดมาค่ะเป็นโซนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเน้นให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจการขอสินเชื่อแล้วก็เพื่อการประกอบอาชีพค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจนถึงการปรึกษากฎหมายการบริการขึ้นทะเบียนของ SME 1 ID กันด้วยนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายค่ะโซนจำหน่ายสินค้ากว่า30กลุ่มอาชีพอิสระของใช้ของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะคัดสรรมาจาก3อำเภอในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะได้จำหน่ายสินค้าแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนกันด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะใกล้เคียงพี่น้องที่อยู่พื้นที่จังหวัดพังงาหรือกระบี่เองนะใกล้ๆก็ไปเยี่ยมชมงานนี้ได้ค่ะงานก็จะมีย้ำอีกครั้งนะ 17-18 กันยายนที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์นะหลายท่านจากภูเก็ตนะมาร่วมสร้างแรงบันใจให้กับคนรุ่นใหม่กันด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านกันเลยนะท่านใดที่อยากที่จะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปกันได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็ประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอาจจะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสำ น้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวนะคะทั้งนี้ค่ะมาดูในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของเราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่จังหวัดอันดามันนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดอยู่ที่ขออภัยค่ะสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นลมนะคะ 1-2 เมตรกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้เรานะเราเห็นทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพงามก็ต้องขอลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายศิริศักดิ์ พงษ์เจตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับฝ่ายอนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะอูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อไ ดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายชนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงๆนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช้เวลา60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของเป็นทนายความแล้วว่าปัดในเรื่องของเนื้อหาได้ดังแต่ที่แจ้ง
6: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
8: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
1: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายโนมินีอย่างจริงจัง
9: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตรจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSIในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกุมในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
10: นางสาวถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้ จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่งตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาคกวนแสนสูบรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครธบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
14: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและไลน์กลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซใบบนราชธานีเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
16: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาหมัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175 ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125 ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
1: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
0: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกด้วยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมาโยลิแม็กซิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงห์มานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20 10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย สำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
19: การแข่งขันในครั้งนี้เลยไปจัดประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280กว่าล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
18: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดแนกรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
20: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระรองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้น

0: www.mobile.co.th
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.

0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะพึ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้ สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยาอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่15 กันยายน 2569ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจนะคะแล้วก็พี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะมาพบท่านผู้ฟัง
1: น
0: ะคะ
1: ค
0: ่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 GHz ค่ะ
1: วันนี้ดีใจมากนะที่เป็นอีกวันที่ได้นั่งอยู่กับสาวเสียงดี
0: วนมาเจอกันอีก
1: วนมาเจอกันนะครับ
0: เพราะว่าพี่พัฒน์สุภชรินทร์ติดภารกิจนะคะ
1: นี่คือเสน่ห์และสีสันของทั่วทิศถิ่นไทยของเรานอกจากจะพาไปทั่วทิศถิ่นไทยแล้วเรายังพามาทัวร์ทั่วให้รู้จักกันทุกคนของถิ่นสวทเลยว
0: ่
1: าเรามีผู้ดำเนินรายการ
0: เปลี่ยนกันมา
1: หน้าตาดีหลากหลายแล้วก็สามารถเข้ากันได้ในทุกคู่
0: หน้าตาดีนี่คือคิดเอง
1: เฉพาะสุภาพสตรีนะฮะสุภาพบุรุษก็หน้าตาดีที่สุดเพราะมีอยู่คนเดียวนะครับ
0: ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะมีพี่ตีวรรณชัยอยู่ท่านเดียว
1: แต่ว่าผู้สนับสนุนเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยมีพร้อมพรักแล้วก็มีเขาเรียกว่าพร้อมในทุกๆสถานการณ์จริงๆในแต่ละวันเราก็จะมีทีมงานนะครับที่แข็งขันแล้วก็มีความสามารถเนี่ยช่วยดูแลรับสายโทรศัพท์ช่วยตอบคำถามช่วยบริหารจัดการหลังบ้านเรานะก็วันนี้ไม่ได้เห็นรายชื่อทีมงานเนาะ
0: วันนี
1: ้แต่น้อง
0: โอ้น่าจะวันนี้ช่างเทคนิคนะคะก็จะเป็นคุณสวิตโสมนัสนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ในทีมออนไลน์นะคะที่ดูแลหลังบ้านของเราในเรื่องของออนไลน
1: ์
0: โซเชียลมีเดียนะคะก็จะเป็นพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: วันนี้เราไม่ได้มีมือรับสายโทรศัพท์แต่ว่าหมายความว่าไม่มีผู้ที่จะมาช่วยรับสายโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้มีสายโทรศัพท์นะวันอังคารวันน
0: ี้พิเศษนิดนึง
1: พิเศษหน่อย
0: ประกันสังคมไม่ได้เข้าสายนะคะวันนี้เราก็เลย
1: ไม่เป็นไรยกยอดไว้ก่อน
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: ช่วงนี้บ้านเรากำลังเต็มไปด้วยการจัดมหากรรมสำคัญด้วยน้องโอ้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็จัดแก๊สเทคมหากรรมด้านพลังงาน 14-17 กันยายนตอนนี้จัดอยู่ที
0: ่
1: บางนาเริ่มแล้วนะครับแล้วเดือนหน้าก็จะมีงาน IMF World Bank Annual Meeting จัดอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ศูนย์เศรษฐกิจได้เรียกว่าบ้านเราก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันอุ่นหนาฝากข้างเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่อยากจะเชิญทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีถ้าใครมีโอกาสนะครับแน่นอนครับเมืองไทยเรายังคงมีเสน่ห์และมีของดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่จะเข้ามาบ้านเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องนำเสนอของดีเหล่านั้นผ่านรายการของเราเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นกันเหมือนเช่นฉากหลัง
0: ค่ะวันนี้ที่ไหนคะบรรยากาศดีนะ
1: วันนี้ท้องทะเลแบบดูสงบเรียบง่ายแต่ผ่อนคลายนะ
0: จัดรายการ อยู่กลางแบบทรายหาดทราย
1: หาดทรายสวยจริงๆ
0: สีเก่าหลังเป็นทะเล
1: ทะเลนี่คือที่ตรังนะฮะไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่านมากจังหวัดตรัง
0: ประเทศไทยเรานี่เอง
1: จริงนะครับที่ตรังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าทะเลนี่สวยไม่แพ้กับเมืองหลักเลยแต่ว่าผู้คนน้อยกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครอยากจะไปผ่อนคลายนะครับเงียบสงบนะครับที่นี่นะสิเกาเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นผู้คนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์นะครับใครที่อยากจะไปทริปสั้นๆนะฮะก็สามารถไปที่นี่ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นเมืองที่เที่ยวได้ง่ายๆไป2 วัน 1 คืนก็ได้หรือจะไปนานกว่านั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่านี่

0: ตัวเมืองนี่มีย่านเมืองเก่าและยังมีที่เที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากท้องทะเลและชายหาดนะครับธรรมชาติที่หลากหลายนะครับก็พลาดไม่ได้เลยใครที่ชอบหาดทรายแบบมีความสงบมีสีสันด้านอาหารการกินจังหวัดตรังนี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องหมูย่างเรื่องของกินเยอะเลยน
1: ะ
0: แล้วเมืองเก่าก็มีความเป็นศิลปะมีความอาร์ตมีความสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเที่ยวเมืองตรังทั้งทีเนี่ยก็ได้หลากหลายประสบการณ์นะครับก็เลยอยากจะชวนกันเที่ยวว่ากันว่าเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขคนมีความสุขที่สุดโอ้โหนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมีไม่กี่จังหวัดแหละที่ได้แชมป์นี้ไปอย่างนครพนมมุกดาหารพะเยานี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเคยได้หรือเปล่าแต่ภาคเหนือน่าจะเคยได้ครั้งหนึ่งนะ
1: พะเยาเหรอพะเยานี่อาจน่าจะยังนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่
0: ไม่แน่นะเพราะว่าพะเยานี่เขาก็มีทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ท่วมเลยนะใช่ไหม
1: อาจจะมีบางพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับท่วม
0: เหมือนน่านไม่รุนแรงเหมือนน่าน
1: ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะคะ
0: นะครับนั่นคือเสน่ห์ของจังหวัดในประเทศไทยของเรานั่นเองแล้วจังหวัดของท่านเป็นยังไงบ้างรายงานกันมาได้นะครับในเฟซบุ๊กตัวนี้แล้วก็ไลฟ์แล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับฉากหลังเป็นสีเก่านั่นเอง
1: ค่ะรับฟังจากทางไหนนะคะรับฟังจากจังหวัดไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณวัฒชัยพูดถึงเรื่องของทะเลดิฉันก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของทะเลนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการมีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงทะเลบริเวณชายหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุ
0: ร
1: ีเรื่องนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าพบการปล่อยน้ำเสียลงทะเลบริเวณชายหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับติดตามคุณภาพน้ำแล้วก็ติดตามผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบการกระทำผิดหรือว่าสร้างความเสียหายก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาระหว่างผู้รับจ้างภายนอกเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียค่ะโดยติดตั้งปั๊มชั่วคราวแล้วก็สูบระบายน้ำจากระบบโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าภายหลังทราบเหตุนะคะองค์การจัดการน้ำเสียก็ได้สั่งยุติการสูบระบายน้ำแล้วก็หยุดงานทันทีพร้อมกับจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่ทางเทศบาลเมืองชะอำนะคะก็สั่งให้ระงับการดำเนินการและมอบหมายฝ่ายนิติดำเนินการตามกฎหมายค่ะส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดชะอำเหนือหาดชะอำกลางแล้วก็หาดชะอำใต้นะคะก็พบว่าน้ำทะเลมีสีและกลิ่นที่ปกติไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือว่าตายนะคะแล้วก็ผลตรวจวัดเบื้องต้นทั้งอุณหภูมิค่าความเป็นกรดด่างความเค็มและออกซิเจนละลายน้ำก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลพุทธศักราช2564ประเภทที่4เพื่อการนันทนาการรวมทั้งไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังต้องรอผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะยืนยันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการค่ะโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายและกำหนดมาตรการการป้องกันนะคะหากพบผลกระทบก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนั่นเองค่ะนี่ก็มีข่าวมานะคะมีการออกมาแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลแต่ว่าเรื่องนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะ
0: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้นะ
1: มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนาะ
0: ครับผมใช่
1: นี่เพิ่งจะ
0: ฉายภาพทะเลไปอยู่หลังของเราเนี่ยเราคงอยากเห็นท้องทะเลไทยซึ่งมีเสน่ห์ติดระดับโลกและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อจะมาทะเลไทยเนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกผิดหวังกับความเสื่อมโทรมนะแล้วก็ความเสียหายของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำเสียเนี่ยก็แหมช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะเราก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำที่มันไหลออกมาจากคลูคลองเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่คิดอะไรไงนะอ้ออาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกคงจะอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: มัน
0: ค่อยๆไหลไปรวมกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วสุดท้ายปลายทางอยู่ทะเลเลยน
1: ะ
0: มันไม่ได้จบแค่นั้นนะ
1: แล้วมันซึมลงดินบางทีมันส่งผลกระทบต่อพวกพืชผลต่างๆด้วยนะคะ
0: นะครับแหมพอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะพูดเรื่องพลังงานสะอาดไม่ได้เพราะเรากำลังอยู่ยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องงานแก๊สเทค2026เนี่ยนะปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็รวมเอาผู้ที่อยู่ในวงอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกผู้ผลิตพลังงานพัฒนาพลังงานสะอาดทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งไฮโดรเจนทั้งพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เข้ามาถกกันแล้วก็มาคุยกันว่าเราไทยเราพอจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นผู้ที่จะช่วยผลักดันความร่วมมือเหล่านี้อย่างไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์ชิพกันหรือว่าสร้างความร่วมมือกันเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะฮะโดยที่ในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเราจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไทยเราต้องการจะเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในหลายๆด้านพลังงานนั้นคือต้นตอสำคัญที่จะนำมาสู่ความเจริญทุกเรื่องราวเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่การใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีงานแก๊สเทคนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่จะทำให้ฝันของเรานั้นเป็นจริงนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็มีดีลบางอย่างนะครับก็คือเป็นการประกาศคำว่า Bangkok Dialogue ก็คือเป็นปฏิญญาร่วมกันที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นปณิธานที่ตั้งร่วมกันในรูปแบบของเอกสารหลายฝักหลายฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันเซ็นมาร่วมกันตั้งปณิธานว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดไปด้วยกันนะครับอย่างเป็นระบบนะไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นแต่จะเป็นการเชื่อมโยงไปทั้งอาเซียนเลยนะในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานในรูปต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเดี๋ยวคงจะได้มาเล่าต่อว่าBangkok Dialogue นั้นเป็นอย่างไรหน้าตาแบบไหนนะฮะหลังจากงานสิ้นสุดลงคงจะได้มีรายละเอียดมากกว่านี้นะแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเอาใจช่วยต่อไปในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงนี้นะครับกับงานด้านพลังงานช่วงนี้นะครับน้องอ้อมีโอกาสได้ไปบ้างไหมครับหรือว่าย
1: ังไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ก็ยังอยากจะไปอยู่ต้องหาเวลาไปนะคะ
0: ครับนั่นแหละครับก็เอาใจช่วยกันแล้วเดี๋ยวคงจะได้เป็นเจ้าภาพอีกงานนึงคืองานการเงินปีหน้าโอ้โหงานด้านเศรษฐกิจงานใหญ่เลยเดือนหน้าขออภัยครับขออภัยครับเดือนหน้านี่เองใกล้แล้วครับนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีรายงานด้านการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรด้านด้านพลังงานนะครับก็ก่อนจะไปถึงว่าเราเปลี่ยนผ่านพลังงานไปอย่างไรในปีที่เราต้องประสบกับราคาน้ำมันแพงราคาพลังงานแพงแบบนี้เนี่ยมันก็พูดถึงพลังงานทางเลือกกันค่อนข้างเยอะเลยนะช่วงน
1: ี้ใช่ค่ะพูดเมื่อสักครู่พี่ตีก็พูดถึงเรื่องพลังงานใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะคะก็เป็นความคืบหน้าค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะออกมาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะคะสำหรับล้าน 500,000 ครัวเรือนโดยรัฐค่ะจะเตรียมอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเดือนหน้าแล้วนะคะค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบโซล่ารูฟท็อปตั้งแต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ขั้วต่อแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมค่ะโดยมอบหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.กำกับให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะก็ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขามีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามากำกับนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลต้องการใช้โครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นโอกาสสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศค่ะตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งนะคะตู้ไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศนะคะส่งเสริมการผลิตและการจ้างงานรวมถึงเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยมุ่งให้โซล่ารูฟท็อปของครัวเรือนไทยเนี่ยมีทั้งมาตรฐานมีความปลอดภัยและยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยด้วย นะคะความคืบหน้าของโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อปนะคะ
0: รอมานาน
1: ใช่ค่ะ
0: โซล่ารูฟท็อปเมื่อก่อนนี้รูฟท็อปนี้ต้องซื้อราคาแพงแล้วไหนจะขออนุญาตขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็มีการปลดล็
1: อ
0: กให้ครัวเรือนให้คนที่ประกอบกิจการไม่ต้องใหญ่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงรูฟท็อปได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยนะฮะนี่คือเส้นทางของเราและพอมองในภาพรวมเนี่ยทางกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มียุทธศาสตร์ที่จะคอยกำกับทีนึงเพื่อจะให้มั่นใจว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแน่นอนนะครับ EGAT Strategic Response นะครับเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโดยไม่ลดทอนความมั่นคงของประเทศนะครับโดยมุ่งเน้นที่จะให้คนไทยเนี่ยหันมาใช้นวัตกรรมพลังงานอย่างโซล่ารูฟท็อปที่น้องอ้อเล่ามาสักครู่อันนี้คือหนึ่งละหนึ่งเรื่องที่จะเห็นรูปธรรมแน่นอนมีการปลดล็อกมีการลดราคาต้นทุนก็จะต่ำลงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำในเขื่อนอันนี
1: ้
0: เราพูดกันมานานแล้วเขื่อนสิรินธรของอุบลราชธานีก็มีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นการเรียกได้ว่าผลที่เป็นรูปธรรมหรือว่าการผลิตที่มันสามารถสร้างผลผลิตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเอามาใช้ได้จริงแต่ว่าตอนนี้แหละทางกฟผ.เขามองว่าต้องเอาให้ได
1: ้
0: คือยังไงเนี่ยต้องให้แล้วเสร็จสักทีนึงเพ
1: ื่
0: อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับก็คือว่าในส่วนของเขื่อนขออภัยครับเขื่อนอุบลราชอ๋อเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี2เขื่อนเลย2จังหวัดนะครับส่วนของเขื่อนสิรินธร45เมกะวัตต์แล้วก็เขื่อนอุบลราช24เมกะวัตต์นอกจากนี้พลังงานลมและแสงอาทิตย์วินโซล่าก็จะต้องขยายไปให้มากที่สุดทั้งภาคเหนือภาคใต้ตอนล่างโครงการพลังน้ำขนาดเล็กนะครับ small hydropower ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคือจะมีการแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะสร้างเป็นพลังงานลมแล้วก็มีการพิจารณาที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็อย่างเช่นชายทะเลอันนี้ที่เขาพูดถึงภาคใต้เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าเราจะเอากังหันลมไปตั้งไว้ที่ชายทะเลเนาะไปปักไว้ตรงทะเลเลย
1: เหมือนกับที่ชลบุรี
0: เหมือนชลบุรีนะที่จีนเนี่ยเขามีแบบเมืองใหญ่ๆและเมืองสำคัญเนี่ยเขาเอาโซล่าเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้ในครัวเรือนได้ชนิดที่ว่าเยอะมากๆนั่นก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมเรื่องวัสดุทำให้พลังงานลมเนี่ยเสาพลังงานลมเนี่ยไปติดตั้งอยู่ทะเลได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายพอเจอพายุก็ไม่โค่นล้มนะสมัยก่อนเนี่ยเจอพายุไม่ได้ลมดีก็จริงแต่ว่าพายุมานี่จบเลยแต่ตอนนี้จีนเขาสามารถสร้างวัสดุที่กันพายุได้แล้วไทยเราเองก็ถือได้ว่ารับเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาด้วยนะก็ทำให้เราอ่ะมีโอกาสในการที่จะใช้โอกาสจากลมบ้านเราที่ค่อนข้างดีเลยล่
1: ะ
0: ในช
1: ่
0: วงฤดูมรสุมในช่วงที่อยู่ทางชายทะเลเนี่ยก็จะมาผลิตเป็นพลังงานลม
1: ทางใต้อะเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ทางใต้นี่ใช่เลย
1: ลมแรงนะ
0: ใช่นะฮะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เล่าสู่กันฟังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคงจะได้เล่ารายละเอียดนะว่าเส้นทางในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดของเรานั้นมีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้อย่างน้อยเราตระหนักรู้แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็จริงจังกับเรื่องมาตรการส่วนประชาชนและเอกชนก็เริ่มตระหนักแล้วว่าการพัฒนาพลังงานทางเลือกนั้นมันสร้างกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่มาประกอบมาช่วยกันอีกแรงหนึ่งในส่วนนี้ก็หวังว่าเราคงจะมีพลังงานดีๆที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันอีก
1: มันก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้งประเทศเลยนะทั้งประชาชนด้วย
0: ประหยัดงบรัฐบาลด้วย
1: ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ
0: ยิ่งพลังงานสะอาดนี่มันดีงี้เองนะ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องการบรรเทาภาระค่าครองชีพเรื่องปากท้องประชาชนนะคะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะผลการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้ค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกว่า2ล้านบาทขณะที่ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งนี้นะคะมีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสร้างเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวรัฐบาลนะคะก็จะเดินหน้าบูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนนะคะว่าให้ติดตามแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนนะคะซึ่งก็ก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆ
0: พูดถึงมาตรการนี่เลยคุยเรื่องไทยช่วยไทย plus เลยนี่แหละมาตรการที่เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนที่สุดแล้วในยุคนี้นะแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงสำหรับประชาชนที่ต้องมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเป็นทอดๆไปนะเขาต้องการสิ่งนี้เฟสแรกผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้คนใช้กันในจำนวนที่มากแล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับที่มีความคึกคักขึ้นมาเฟส2มีการพิจารณาครับน้องอ้อว่าน่าจะต่ออายุน่าจะมีรอบถัดมาโ
1: อ
0: ้นี่คือข่าวดีเลย
1: ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะแต่ยังไม่ได้ฟันธง 100% แต่ว่ามีเสียงแพร่ๆออกมาว่ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ว่าจะต่อเฟส2ได้นี่เนี่ยนี่คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแพร่ออกมาให้ได้ยินท่านพระราดรปริศนานันทกุลบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเงินที่กู้มานะภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าการใช้จ่ายเป็นไป อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ถือได้ว่าอยู่ในแผนนะครับก็ทำให้มีเงินเหลือเนี่ยก็เลยทำให้พิจารณาได้ว่าอาจจะเพิ่มเติมได้ในการที่จะแบ่งสรรส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเอามาใช้เป็นอีก1เฟสนะฮะเฟสต่อไปเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ต้นปีมาละยาวมาจนถึงวันนี้เนี่ยผลกระทบก็เรื้อรังอยู่ก็ยังคงมีอะไรที่จะต้องแก้ไขต่อไปเพื่อที่จะทำให้ความซบเซานั้นมันดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงเหวี่ยงแรกที่ยังไม่พอเท่าไหร่นะแรงเหวี่ยงที่2เนี่ยก็จะเข้ามาซ้ำเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นมันหมุนมากขึ้นนะครับและทำให้ภาคพลังงานของเรานะก็อาจจะไม่ได้สร้างผลลบมากเท่าที่ควรก็คือว่าโอเคพลังงานแพงไม่เป็นไรแต่ว่าภาคธุรกิจยืนอยู่ได้นะครับเพราะเขามีวิธีการปรับตัวและยืดหยุ่นรวมถึงมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังตัดสินใจสถานการณ์ในขณะนี้นะครับมีการประเมินว่าหากเห็นว่าเหมาะสมนะครับกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินเบื้องต้นแล้วว่าตอนนี้ก้อนที่เหลืออยู่ถึง 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยถือได้ว่าเพียงพอในการที่จะหากยกก้อนอื่นมาผสมอีกเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้มีก้อนเงินเพียงพอในการที่จะเป็นโครงการเซตใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือในส่วนของเงินกู้ที่ใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับก็จะทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้นะฮะแต่ว่าน่าจะเอามาใช้ได้แล้วก็เห็นหลายคนก็บอกว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเฟส2น่าจะมีจริงๆแหละแต่ตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม
1: นะคะรอดูกันต่อไปซึ่งวันนี้นะคะเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็รอฟังกันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนออกมาบ้างมีการอนุมัติเรื่องใดบ้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปากท้องของประชาชนเรานะคะค่ะทีนี้ชวนไปพัฒนาทักษะกันบ้างนะคะชวนมาอัพสกิลคนทำงานค่ะเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยรับกับโลกงานยุคดิจิทัลนะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลนะคะเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development ช่องทางกลางสำหรับการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์นะเมื่อก่อนนี่คือเวลาเราจะพัฒนาทักษะเราก็จะต้องไปเรียนตามศูนย์ต่างๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขามีก็มีทางระบบออนไลน์แล้วนะคะช่วยลดข้อจำกัดใช่ค่ะลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่เปิดโอกาสให้แรงงานนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็สถานประกอบกิจการค่ะเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการได้สะดวกขึ้นนะคะปัจจุบันค่ะมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรนะคะเยอะมากๆนะ967หลักสูตร
0: เลือกเรียนเลยนะ
1: ใช่ค่ะจะเรียนใครมีเวลาเยอะ เรียนให้ครบ900กว่าหลักสูตรนี่เลยก็ได้นะคะครอบคลุมหมดเลยทั้งทักษะด้านการขายการบริการทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภาษาธุรกิจแล้วก็ทักษะวิชาชีพค่ะเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะโดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างเช่นเทคนิคการขายขั้นสูงเนี่ยการบริการอย่างมืออาชีพนะคะการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบ customer centricแล้วก็การใช้ generative AI เพื่อที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะสถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาทักษะพนักงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสอดคล้องกับนโยบายยกระดับทักษะกำลังคนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็อยากที่จะเข้าไปเลือกดูหลักสูตรนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่oneplatform.dsd.go.th ค่ะก็เข้าไปได้เลย
0: อยากไปอัพสกิลรีสกิลจังเลย
1: ลองเข้าไปดูได้พี่ตี
0: ค่ะเนี่ย AI เข้ามาแล้วเรากลัวไง
1: ใช่ค่ะเข้าไปดูเพราะว่า967หลักสูตรเนี่
0: ย
1: มันต้องมีหลักสูตรที่เราสนใจ
0: ต้องมีสักอย่างสินะโอ้โหตั้ง900กว่าเลยนะ
1: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ oneplatform.dsd.go.th นะคะ
0: แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความถนัดของคนไทยด้วยนะเพราะว่าคนไทยเราก็มีทักษะหลายอย่างและมีอาชีพหลายแขนงเลยที่ทุกวันนี้ต้องการการ upskill reskill เยอะเพราะว่าเราถูก disruptAI แล้วก็เราถูกเรียกว่าเผชิญกับสภาพการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจเนี่ยหากเราอยู่นิ่งเนี่ยเราก็จะเบาใจไม่ได้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราโดดเด่นเหนือใครอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเม
1: ื่
0: อก่อนเราคิดว่าอาหารไทยนี่คือโอ้โหไม่มีใครเทียบชั้นได้แล้วทำอาหารไทยผัดกะเพราไปแต่ละวันแล้วก็ขายได้ไม่ใช่แล้วนะ
1: มันทำได้แหละแต่ว่ามันจะต้องประยุกต์แล้วตอนนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันจะทำแบบผัดกะเพราแบบเดิมไม่ได้แล้ว
0: จริงจริงแล้วยิ่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบางประเทศก็กินเผ็ดไม่ได้บางประเทศก็มีข้อเรียกร้องด้านต่างๆนะเราต้องมีวิธีการในการปรับประยุกต์นะอย่างที่น้องอ้อบอกและในส่วนของอาหารเองนะฮะก็เรามีสถาบันที่ควบคุมดูแลตรงนี
1: ้
0: อยากจะส่งเสริมให้วิสาหกิจก็ดีให้พ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยมาช่วยอัพสกิลรีสกิลกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเลยสถาบันอาหารเขามีโครงการนะครับไล่ตั้งแต่เกษตรกรเลยนะแปรรูปสินค้าก่อนว่าสินค้าที่ขายเป็นผลไม้สดวัตถุดิบสดเนี่ยบางครั้งมันหมดอายุแต่ถ้าแปรรูปปุ๊บเก็บได้นาน
1: อ๋อใช่แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: เพิ่มมูลค่าอีกขายได้ในราคาดีขึ้นอีกนะฮะเพราะโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันอาหารและกรมส่งเสริมการเกษตรที่เขาจับมือกันเนี่ยเขาต้องการยกระดับกิจการให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้สร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองโครงการนี้เพิ่งจะมีมาเมื่อไม่นานนี้เองต
1: ้
0: องการที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของไทยไม
1: ่
0: ใช่แ
1: ค
0: ่เป็นแค่เกษตรนะต้องการให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเลยโอ
1: ้
0: โหนี่คือทำธุรกิจเกษตรได้เลยนะครับสามารถเอาผลิตภัณฑ์นี้มาต่อยอดมาแปรรูปและแปรรูปเสร็จเนี่ยต้องมีวิธีการในการแบรนดิ้งด้วยสร้างมาตรฐานให้ดีเป็นอย่างไรแพ็กเกจให้สวยงามตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสร้างเอกลักษณ์อย่างไรให้ไม่มีใครเหมือนเขาสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสถาบันอาหารนี่จัดได้ว่าหน้าที่จะลองมาดูไหมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ upskill reskill ที่น้องอ้อพูดถึงเมื่อกี
1: ้
0: อันนี้คือเรื่องของอาหารและสินค้าเกษตรล้วนๆเลยว
1: ่
0: าโอ้นี่จะทำให้ภาคเกษตรไทยเนี่ยสามารถจำหน่ายวัตถุดิบสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนำรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรแน่นอนใครสนใจสถาบันอาหารนะครับเว็บไซต์สถาบันอาหารเขามีอบรมหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะฮะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หลักสูตรนี้เท่านั้นนะครับหล
1: ัก
0: สูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารจริงๆเรื่องภัตตาคารเรื่องอาหารยุคใหม่ฟิวเจอร์ฟู้ดนะฮะอาหารฮาลาลคือรูปแบบเลยนะสถาบันอาหารเนี่ยโอ้ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตื่นตัวมากในการที่จะทำให้อาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยืนยงมานานเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนให้มันยกไปอีกคือให้ทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยเราจะไม่อยู่นิ่งที่อ้อม
1: ก็คือยกระดับขึ้น
0: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เราจะทำอะไรมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วก
0: ็
1: คือมันมีหน่วยงานที่มารองรับนะคะม
0: ี
1: หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาอย่างเกษตรตะกอนสม
0: ั
1: ยก่อนก็คือเวลาทำแล้วใช่ค่ะไม่สามารถที่ปรึกษาใครได้เลยก็คือต้องคิดเองทำเองแล้วก็ล้มเหลวเองประสบความสำเร็จก็ด้วยตัวเองนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเดี๋ยวนี้ท ้าอยากได้คำปรึกษาก็เข้าไปหาเลยกรมวิชาการเกษตรนะคะไปปรึกษาเลยแต่ละจังหวัดมีแต่ละอำเภอมีนะแล้วก็ถ้าอยากได้พวกคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการแปรรูปต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาบันต่างๆหรือว่าตามมหาวิทยาลัยนะก็สามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้
0: ใช่แล้วครับนี่ไงในการที่เราจะต้องปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาสร้างความผันผวนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ climate change เนี่ยเราต้องตื่นตัวและ upskill reskill อยู่สม่ำเสมอตอนนี
1: ้13:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยกระดับความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจในทุกวันนี้แต่ยังมีคนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ในโลกออนไลน์เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจในด้านสารสนเทศให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งสร้างสังคมดิจิทัลอันเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบาง
3: จากตัวเลขที่เราสำรวจมาตรงนั้นนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้ก็กลุ่มผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะถึง76ปีกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้เราก็มีการสำรวจเรื่องของการเข้าใจดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อก็เห็นได้ว่านะกลุ่มเปราะบางจะมีตัวเลขที่เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะปิดแกลบพวกนี้นะครับคำว่าแกลบคือช่องว่างนะครับของคนสองกลุ่มนี
2: ้การพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะรู้เท่าทันความท้าทายและรู้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย อย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 13:36 น.ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะ FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะรวมไปถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร
0: ์ครับ
1: คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายกันทางออนไลน์นะคะคุณต้นน้ำส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณสังวานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสีสะอาดนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายคุณพิสมัยสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวย
0: นะ
1: คะอันนี้ต้องอ่านยาวๆนะคะบอกว่าน้องตีน้องอ้อทีมงานตอนนี้ติดตามฟังอยู่ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุภชัยค่ะแล้วก็มีคุณบุญจันทร์นะคะคุณจันทิวาบอกว่ารับฟังจากเมืองร้อยเอ็ดติดตามอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกกระหน่ำเพิ่งจะหยุดหากว่ามาอีกน้ำท่วมแน่นอนก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้ไม่ตกหนักแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะคะคุณรจนาค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอัชราสวัสดีค่ะคุณสุเทพบอกว่าทักทายทั้งสองท่านพร้อมทีมงานแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนตกค่ะน่าจะตกทั่ว
0: ทั่วหน้าเลยเนาะ
1: ทั่วทั้งประเทศนะวันนี้บรรยากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆค่ะคุณพิสุทธิ์นะคะคุณนาฏสวัสดีค่ะคุณธนัทปรินนะคะแล้วก็ยังมีคุณภูจองฝากถามบอกว่าขอถามเรื่องหลักเกณฑ์ของการขอบัตรคนพิการเขาตั้งกฎไว้ยังไงถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนพิการเนี่ยหาข้อมูลไว้คร่าวๆเมื่อสักครู่นะคะพอเห็นแล้วก็แบบเซิร์ชหาข้อมูลเลย เขาบอกว่าการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะแล้วก็มีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์โดยยื่นเรื่องได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็คุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยกรณีบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่ายังไม่ปรากฏสัญชาติไทยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอกสารที่ต้องใช้หากว่าเป็นรายใหม่นะคะก็คือจะต้องมีเอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐค่ะหรือยกเว้นกรณีความพิการนั้นเป็นที่ประจักษ์ก็อย่างเช่นแขนหรือขาขาดชัดเจนอันนี้ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เลยนะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการค่ะสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการสำเนาสูติบัตรกรณีอายุต่ำกว่า15ปีนะคะรูปถ่ายขนาด1นิ้วถ่ายไม่เกิน6เดือน2รูปค่ะกรณีให้ผู้ดูแลหรือว่าบุคคลอื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถยื่นขอได้ที่ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือว่าช่องทางออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จังหวัด ดหรือว่าจะยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ก็ได้นะคะก็ลองติดต่อไปที่พม.จังหวัดดูหรือว่าจะให้ผู้นำท้องถิ่นนะคะแจ้งก็ได้นะคะ
0: โอ้นี่ก็เป็นการตอบคำถามนะครับคุณที่ถามมาทาง Facebook มีคำถามหรือมีข้อเห็นก็ฝากกันมาได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ถามมานะสื่อสารกลับมายังพวกเราได้เช่นกันไม่ใช่แค่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็รับฟังเรื่องต่างๆเรื่องปัญหาแล้วก็เป็นไปได้เราก็จะค้นคว้าข้อมูลเหล่านั้นมาให้ไม่วันนี้ก็วันข้างหน้านั่นเองครับ
1: ยังไงคุณภูจองบอกว่าเป็นคนอุบลนะคนอุบลก็แจ้งที่พม.จังหวัดอุบลนะคะหรือว่าจะแจ้งผู้นำท้องถิ่นก็ได้ค่ะ
0: คุณพรชัยก็บอกว่าที่เพชรบุรีก็ครึ้มฝนแล้วนะเรียกได้ว่าในวันนี้นี่ครึ้มกันตามๆกันไปนะ
1: แต่ว่าอบอ้าวนะ

0: ครึ้มฝนแต่ว่าอบอ้
1: า
0: ว
1: นี่เหมือนฝนน่าจะมาไหม
0: ฝนน่าจะมาค่ะต้องทานข้าวแช่คลายร้อน
1: ไม่ได้ไหมทำไมต้องร้อนด้วยก่อนตกเลยได้ไหมอ่ะ
0: ค่ะรีบตกรีบหยุดนะจะได้ออกไปแบบทำมาหากินอย่างอื่นกันบ้างนะคะ
1: แต่ว่าไม่ต้องรีบเพราะอะไรด้วยเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวมีอีกหลายวันนะครับวันนี้แค่อุ่นเครื่องเท่านั้นก็17-20
0: อุ่นมาหลายวันแล้วนะ
1: อุ่นจนเปียกแฉะกันไปหมดแล้วนะ
0: ใช่ค่ะตกตอนเช้าตื่นมาก็ตกนะมาทำงานก็ตกตอนเย็นกลับบ้านก็ตก
1: ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเดือนกันยายนนะเป็นเดือนแห่งฝนจริงๆอ่ะต้องยอมรับตรงนี้ไปให้ได้บ้านเราก็เป็นเมืองฝนนะครับปรับตัวให้ได้นะฮะแล้วก็วางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันมาล่วงหน้านะครับก็คือ 17-20 กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่วันมะรืนเป็นต้นไป4วันถัดจากนั้นไปนะฮะจะตกหนักคือตอนนี้อาจจะยังไม่หนัก
0: ตอนนี้ยังไม่หนักใช่ไหม
1: คะแต่17-20เนี่ยหนักแน่นอนนะครับโดยเริ่มกระทบในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนใครเพื่อนจะตามกันมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือวันที่18แต่17นั้นจะประเดิมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะโดนนะบ้านน้องอ้อนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยประชาชนในประเทศไทยนะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในภูมิภาคที่ว่ามานะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลากนะเดี๋ยวจะเป็นเนปาล นะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับพื้นที่ที่ประสบกับความเสี่ยงช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังเจาะรายละเอียดเล็กน้อย17กันยายนจังหวัดที่คาดว่าน่าจะเจอฝนตกหนักมากเขาบอกแบบนี้น่าหนักมากเลยภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บ้านผ
0: ม
1: ตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะฮะโดนแน่
0: เหนือมาก่อนใช่ไหม
1: เหนือก่อนแล้วก็มีอีสานจังหวัดเลยแค่เลยก่อนน
0: ะ
1: ส่วนภาคใต้ระนองและพังงานะครับส่วนฝนตกเบาๆลงมาก็มีหลายจังหวัดแต่ว่าจังหวัดที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะฮะส่วนฝนตกหนักเบารองลงมาก็ไม่อยากจะเอ่ยจังหวัดคือมีเยอะหมดเลยเรียกว่าเกือบทั้งภาคอ่ะภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนเกือบทั้งหมดเต็มรับไว้เลย
0: กรุงเทพนี่คือเบาหรือหนักคะ
1: กรุงเทพไม่มีนะไม่มีรายงานว่าจะเจอฝน
0: แสดงว่ามีทั้งหนักทั้งเบา
1: ผสมผสานไม่ทั่วฟ้า
0: บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็เบานะ
1: นะครับ
0: ก็ตกทุกวันนั่นแหละ
1: ใช่ตกทุกวัน17-20ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะคุณพรชัยนะคะบอกว่าที่ชะอำมีงานเทศกาลกินหอยตกหมึกถึงวันที่20กันยายนนี้ผ่านไปก็แวะไปทานซีฟู้ดกันได้นะคะเขามีงานกันแล้วที่ชะอำก็คือบรรยากาศก็ดีนะบรรยากาศดีๆแล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณพรชัยตกหมึกรอหน่อยเดี๋ยวผมจะไปกินหมึกช่วย
0: เดี๋ยวคุณจะต้องไปช่วยเขาตกนะ
1: ตกหมึกนี่คือมันเสน่ห์ก็คือระหว่างที่เราตกใช่ไหม
0: ค
1: ือไม่ใช่กินอย่างเดียวคือช่วงตกมันมีความสนุกสนานด้วยใช่ไหม
0: ใช่มันจะมีความภูมิใจไงว่าเราสามารถได้ทานหมึกที่เราตกขึ้นมาเอง
1: โอ้ใช่ใช่นั่นคือเสน่ห
0: ์ค่ะ
1: โอ้นี่ไงฮะโอ้โหต้องไปลองกันดู
0: แต่ถ้าตกไม่ได้ก็นอยเหมือนกันนะ
1: ความสนุกอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นความอารมณ์มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้น
0: ไม่เป็นไรตกไม่ได้เราก็แย่งของเพื่อนกินแย่งเพื่อนที่ไปตกด้วยกันนี่แหละกินด้วยกัน
1: เพื่อนบอกว่าเอาไปเลยคุณอยากได้หมึกมากเอาไปเลยแต่ว่าหมึกสดนี่ดีนะมันไม่ต้องเสี่ยงกับการผสมผสานกับสารเคมี
0: ดิฉันชอบไปกินที่ทะเลเลยนะคะ
1: สดสดเลยรับรอง
0: สดเลย
1: โอ้โหการันตีเลย
0: อร่อย
1: แล้วกว่าหมึกจะส่งไปที่พะเยาบ้านน้ำอ้อเนี่ยเคยกินหมึกที่บ้านตัวเองไหมผมเคยกินหมึกขายที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหมึกเต็มเลยผมก็สงสัยหมึกที่หมึกทะเลหมึกทะเลอ่ะ
0: เขาแช่เกลือดิฉันเคย
1: เป็นเกลือใช่ไหม
0: ใช่ดิฉัน
1: ก็ดีสิมันเป็นธรรมชาติ
0: แต่ว่ามันเค็มมากเพราะว่าเกลือมันซึมเข้าไปเพราะว่า
1: เวลา
0: ที่เรือเขาออกไปกลางทะเลเนี้ยกว่าเขาจะกลับเข้ามาคุณไม่ใช่แค่แบบคืนเดียวกลับมาอย่าง
1: น
0: ี้นะนานแล้วเขาต้องแช่ไว้แล้วพอกลับเข้ามาก็คือ
1: เป็นหมึกเค็มไปเลย
0: หมึกเค็มค่ะหมึกสดแต่มันเค็มมาก
1: แล้วมีฟอร์มาลีนไหม
0: ก็
1: ถ้ามีเกลือนี่แสดงว่ามีฟอร์มาลีนไหมหรือว่ามีเกลือแล้วรับรองได้หรือว่าฟอร์มาลีนไม่มี
0: รับรองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทราบถึง
1: ไม่มีทางรู้
0: ขั้นตอนนั้นนะคะแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคไงแต่พอเอามาทาน
1: น่าจะช่วยกว่า
0: ใช่ค่ะนั่นแหละปลอดภัยด้วยนะคะค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่ขับขี่รถจักรยาน

0: ตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งค่ะหรือว่าสำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ก็ได้นะคะผู้ที่ตรวจสภาพรถที่ตรอ.จะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือว่าสำเนาไปแสดงด้วยเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วนะคะก็ให้นำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ไปชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดที่รถจดทะเบียนค่ะโดยรถในกรุงเทพมหานครนะคะสามารถชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5ส่วนรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดนะคะสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดนั้นๆค่ะทั้งนี้นะคะทางตรอ.ค่ะต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดประชาชนนะคะสามารถค้นหาตรอ.ใกล้เคียงภายในระยะ30กิโลเมตรหรือจะค้นหาตรอ.ในจังหวัดอื่นก็ได้นะคะผ่านทาง LINE Official Account Inspection Mapของกรมการขนส่งทางบกค่ะนี่ก็เดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีมันสามารถแบบทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น
1: สะดวกมากยิ่งเรามีแนวทางในการปฏิรูปรัฐบาลด้วยจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนลดต
0: ้
1: นทุนเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ลุ้นได้เลยว่าต่อไปเนี่ยภาครัฐจะเป็นภาครัฐที่ทันสมัยนะครับแล้วพอพูดเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังจะย่างเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะฮะหลังจากหมดฝนเนี่ยเราอาจจะเห็นความคึกคักมีชีวิตชีวาของแวดวงการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไม่รีรอที่จะสร้างแคมเปญแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออย่างจริงจังเลยเพื่อจะรอวันที่จะถึงไฮซีซั่นเนี่ยเราคงจะได้เห็นนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเป็นปีที่ลุ้นได้เลยว่าตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาเราสถิติเราลดลงมากนะนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ปีนี้เขาว่ากันว่าจะกลับมายืนหนึ่งกลับมาเคลมเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามอยู่แต่ว่ามีลุ้นเพราะว่าในส่วนของแคมเปญที่เราเผยโฉมประเทศไทยไปผ่านแอมบาสเดอร์อย่างลิซ่านะ Amazing Thailand Ambassador ลิซ่าเนี่ยเป็นตอนนี้เดี๋ยว
0: ตอนนี้ครม.พร้อมที่จะแถลงแล้วนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราไปฟังครม.กันค่ะ
1: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับประจำวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งอีกสักครู่ครับเราจะได้รับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมๆกันครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นประกอบไปด้วยครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งทั้ง4ท่านครับทีมโฆษกนั้นกำลังพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมในอีกสักครู่นับจากนี้ไปครับสำหรับในวันนี้ครับมีมติที่น่าสนใจครับที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับซึ่งจะได้นำเสนอท่านผู้ฟังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบรรยากาศในการถ่ายทอดเสียงพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ
2: โอเคไหม

0: โอเคไปตัดเลย
1: ท่านผู้ฟังครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ท่านโฆษกกำลังจะทำการแถลงไปรับฟังพร้อมๆกันนะบัดนี้ครับ
2: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นี้โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามในครั้งนี้อยู่ในช่วงโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะครับรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับ

เทคโนโลยีดิจิตอลในการลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจผ่านกรรมการรัฐบาลดิจิตอลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานกพร.ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการนี้นะครับในมติครม.ก็เห็นชอบให้สำนักงานกพร.กำหนดว่าจะมีหน่วยงานนำร่องที่คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดมาดำเนินการในระบบเช่นการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีรายได้และการต่อใบอนุใบอายุใบอนุญาตโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะครับก็คือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตครับในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับสำหรับมติครม.ที่น่าสนใจต่อไปคือเรื่องของการป้องกันบรรเทาปัญหาสาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบในวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการแผนบรรเทาอุทกภัยทั้งหมดมีทั้งสิ้นโครงการที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 95,000 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการ6ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2570ถึงปี2575มีการปรับปรุงมีการดำเนินการก่อสร้างในหลายโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางประกงและแม่น้ำบางประกงและคลองชายทะเลนะครับในการดำเนินการทั้งหมดนี้จะมีจังหวัดที่ได้รับประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยทั้งหมด8จังหวัดได้แก่สระบุรีจังหวัดพระนคร

รัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ USEP นะคะหรือ Universal Coverage for Emergency Patients ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะต้องได้รับการรักษาโดยไม่เรียกค่าเก็บการใช้จ่ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือ USEP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสร้างความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสาระสำคัญนะคะคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการรักษาโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลจะต้องรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตและดูแลรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเนื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้รับป่วยค่ะหากสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีโรงพยาบาลรับรองหรือผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นสามารถดำเนินการส่งต่อได้ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.ตามอัตราที่กำหนดส่วนค่าใช้จ่ายหลังจาก72ชั่วโมงให้เป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเช่นประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิข้าราชการและที่สำคัญนะคะสำหรับกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลการคัดแยกระดับความฉุกเฉินสามารถอุทธรณ์ต่อสพช.ค่ะสถาบันแพทย์ฉุกเฉินได้ภายใน90วันและหากผลอุทธรณ์ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถานพยาบาลต้องคืนเงินที่เรียกเก็บภายใน30วันทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันภัยวินาศภัยให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ ADB กว่า 6,873 ล้านบาทพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข5โรงพยาบาลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB วงเงิน 211.909 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,873.53 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในโรงพยาบาล5แห่งได้แก่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีมานครจังหวัดนครราชสีมาการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลและยกระดับการให้บริการให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่มากเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาพร้อมกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวงเงินลงทุน 2,088.56 ล้านบาทค่ะโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า4เครื่องนะคะกำลังผลิตรวม500เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 1,018 ล้านหน่วยต่อปีโดยเครื่องที่4ค่ะปัจจุบันมีอายุใช้งานแล้วประมาณ31ปีค่ะอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพนะคะและบางรายการไม่สามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าค่ะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้ารูปแบบฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดโดยพลังงานน้ำลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าออกไปอีกกว่าไม่น้อยกว่า30ปีและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่ะที่สำคัญคาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากประมาณ 242.42 ล้านหน่วยต่อปีเป็น 251.28 ล้านหน่วยต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปอีก5ปีเป็น2570ถึง2574ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะโครงการระยะใหม่ตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนระดับปริญญา 1,600 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ AI เทคโนโลยีดิจิทัลEV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงการเกษตรแปรรูปรวมถึงครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบการ SME และการพัฒนาชุมชนค่ะการดำเนินงานนะคะจะปรับสู่แนวคิด Skill First เน้นทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กำลังคนและการทำงานจริงค่ะโดยหลักสูตร Non Degree นะคะจะมีการรับรองทักษะรูปแบบ Micro Credential รองรับการ Reskill Upskill และ New Skill พร้อมเปิดให้สะสมและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ค่ะรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเพื่อการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะสำหรับการขยายโครงการครั้งนี้นะคะจะใช้งบประมาณคงเหลือภายใต้กรอบวงเงินเดิมโดยมีงบดำเนินงานช่วงปี2570ถึง2574ประมาณ 3,100 ล้านบาทค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะประเด็นของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8ร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นภายในวันที่20ถึง22กันยายน2560ณเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับร่างแถลงการร่วมให้ความสำคัญกับ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพและด้านสุดท้ายค่ะการปรับปรุงระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริหารการจัดการงานและระบบประกันสังคมค่ะส่วนร่างภาคผนวกนะคะมุ่งรับมือผลกระทบต่อ AI กับการจ้างงานค่ะโดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิก APEC ค่ะสำหรับประเด็นของดิฉันวันนี้มีเท่านี้ค่ะ
1: ในวันนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของคณะรัฐมนตรีแล้วก็สื่อสารของทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีน่าจะมีเพียงเท่านี้มีข้อสักถามใดๆจากพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้ไหมครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเช่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะก็ขับเคลื่อนงานนะคะด้วยระบบดิจิทัลโดยจะมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการค่ะทั้งนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกันค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ ในการป้องกันปัญหาแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะรับมือภัยพิบัติอย่างมีระบบในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะวงเงินงบประมาณ 99.5 หมื่นล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งก็จะมี8จังหวัดค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณนะคะในการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมเสนอรูปแบบ

0: วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะในช่วงของวันที่20ถึง27กันยายนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นหัวหน้าค่ะนำคณะนะคะไปประชุมสหประชาชาติที่ญี่ปุ่นแล้วก็ NGA 81ที่นครนิวยอร์กด้วยค่ะส่วนทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงในประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลผลักดันให้ดอยอินทนนท์นะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่นะคะในวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากว่าผ่านการรับรองได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะและรัฐบาลยังเดินหน้านะคะในเรื่องของการไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในระบบนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดเวลาและก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและรัฐบาลยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME ค่ะโดยไทยได้เข้าร่วม AFAC นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านนะครับยังมีมติที่น่าสนใจครับดังต่อไปนี้ครับเรื่องของครม.ครับมีการเห็นชอบในหลักเกณฑ์ของยูเซฟซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้เสนอครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีเงื่อนไขครับเป็นการรักษาในช่วงของ72ชั่วโมงแรกที่จะไม่มีการเก็บค่ารักษานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเกินภาวะวิกฤตก็สามารถจะไปรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้ครับซึ่งสำหรับในค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นการไปเรียกเก็บจากสปสช.ครับตามอัตราที่กำหนดเพื่อจะให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัยครับจากนั้นครับเป็นเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบในการกู้เงินครับเป็นสัญญาเงินกู้กับทาง ADB ครับมูลค่า 8,673 ล้านบาทในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขครับโดยเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลครับ5แห่งในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับประกอบไปด้วยครับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลครับโดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ที่บริหารโครงการครับจากนั้นครับมีเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบครับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับในการใช้งบประมาณ 2,088 ล้านบาทโดยประมาณครับในการปรับปรุงเรื่องของการใช้พลังงานเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานน้ำครับในการปรับปรุงของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ครับจากนั้นครับมีในเรื่องของโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครับเพิ่มระยะเวลาใหม่ของโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ครับระยะ5ปีครับปี2570ถึง2574ครับซึ่งจะใช้งบคงเหลือครับวงเงิน 3,100 ล้านบาทโดยประมาณครับซึ่งโครงการนี้ก็คาดว่าจะผลิตได้เป็นบัณฑิตพันใหม่ 81,600คนครับในหลากหลายสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานครับยกตัวอย่างเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ EV เกี่ยวข้องกับการแพทย์และก็การเกษตรครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะครับและการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับยุติลงเพียงเท่านี้ครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมงานเทคนิคครับคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายครับคุณทิติมาอินกลัมและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ไถ่ถอนก็ไถ่ถอนแค่ 60,000
2: อือแต่นี่เขามาเรียกอ่ะ
1: แล้วเขาจะเรียกเท่าไหร
2: ่800,000
3: 800,000
1: เป็นไปไม่ได้
2: อือ
1: มันจะมานั่งคิดแล้วไอ้ที่เขาไปทำกินน่ะ
2: รายได้ที่เขาได้30ปี
1: นั่นแหละคือดอกเบี้ยนึกออกมั้ย
2: คือ
1: เพราะฉะนั้นคุณปัดไทยอย่างนี้นะเรื่องของคุณนะคุณอยู่สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับ
3: อำเภอท่าตูม
1: ท่าตูมท่าตูมถ้าไปศาลเนี่ยศาลอะไรที่ใกล้ที่สุดอ่ะ
3: ศาลรัตนบุรีจ้ะ
1: เออรัตนบุรีใช่เพราะสุรินทร์มี2ศาลนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้นะเขาทำงานนะไปพบอัยการ
3: เพรา
1: ะ
3: ว่
1: าสัญญามีไหมเรื่องนี
3: ้ไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้น
1: ไม่มีสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกนี่เป็นใครนะ
2: คุณแม
3: ่คุณแม่จ้ะ
1: แม่ของผัดไทยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่จ้ะ
1: ผัดไทยพาแม่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้ชื่อนะชื่อนามสกุลที่อยู่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ของน้านะเออให้ได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้ามีหลักฐานเขาด้วยก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการจะสอบสวนเราก่อนพอได้ความเสร็จปั๊บเนี่ยอัยการเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะจ่าย 60,000 หรือจะจ่าย 800,000 นะจากพฤติกรรมนะครับ1ไม่มีสัญญา
2: ใช
1: ่แค่เพียงว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้เฉยๆเอาเงินมา 60,000 แล้วก็บอกว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยทำกินในที่ดินแปลงนั้นมันก็เท่าเทนดอกเบี้ยใช่มั้ย
2: ใช
1: ่ทีนี้ปล่อยมาตั้ง30ปีอันนี้จะยังมาคิดไป 800,000
2: ถ้าเป็นฝนนะตุกติกแบบนี้นะตุกติกกลับเลยเอาก็เขาให้ไปทำกินแล้วแล้วสัญญายิ่งไม่มี
1: ครับ
2: ก็ตุกติกง่ายเลยอ่ะถูกไหม
1: มันไม่ได้สิตุกติกไม่ได้ข้อที่จริงคือเขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่อ๋อ30ปีก็คือ
1: เขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่เกิน10ปีใช่ไหม
1: มันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการไถ่ถอนมันอยู่ที่เราไม่ไปไถ่ถอนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไถ่ถอนก็ต้องไถ่ถอนตามยอดเงินไม่ใช่800,000จะมาคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ย30ปีมันไม่ได
2: ้
1: คืออย่างนี้ต้องฝนผัดไทยฟังนิดหนึ่งนะคืออย่างนี
3: ้
1: ถ้าฉันทำสัญญาเงินกู้กับเธอฉันยืมตังน้องฝนมาสัก1ล้านบาทนะครับทำสัญญากู้กันน
2: ะ
1: ฝนคิดดอกเบี้ยพี่ได้แค่เพียง5ปีปีที่6ถึงปีที่10ไม่ได้นะ
2: เพราะ
1: เขาให้ไม่เกิน5ปีนะจะไปเรียกยาวแบบธนาคารไม่ได้นะ
2: เ
1: พราะง
2: ั้
1: นผัดไทยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์พอเขาสอบไซไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาจะเชิญเจ้าหนี้คนนี้มาพบพอมาพบเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องเสียเท่าไหร
1: ่ว่าจะต้องไถ่ถอนในจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้โฉนดอยู่กับใคร
3: โฉนดอยู่กับหนูจ้ะ
1: อยู่กับเราแล้วใช่ไหม
2: อยู่กับผัดไทย
1: อยู่กับเราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะเขายังครอบครองทำประโยชน์อยู่ตามข้อตกลงเดิมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการอัยการก็จะเรียกมาเสร็จปั๊บบอกว่าเนี่ยให้คุณไปจ่ายเงินเสีย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ่ายปั๊บจบเพราะเขาก็จะได้ออกจากที
2: ่
1: นั่นแหละคือตอนจบตอนนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผัดไทย
1: ครับปล่อยยาวมากครับทางปักใต้บ้านพี่เนี่ย
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหราเออนี่ภาษาถิ่นเลย
2: อะไรคือหรา
1: สมมติว่าพี่มีที่นาอยู
2: ่ค่ะ
1: อยู่สัก10ไร่อ๋อแล้วพี่ไปกู้เงินน้องฝน
2: ค่ะ
1: สักแสนนึงพี่ก็เอาโฉนดที่นาเนี่ยไปวางไว้กับน้องฝนนะชาวบ้านเขาทำกันนะคือไม่ต้องไปจดจำนองไงก็เอาโฉนดไปวางไว้กับน้องฝนขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมจะทำเป็นโฉนดเลย
2: เป็นโฉนด
1: วันนี้ไม่มีกระดาษมา
2: โฉนดโฉนด
1: ผมจะเอานาไปหรากับน้องฝนนะสักประมาณ100,000นะที่10ไร่นะ
2: ก็มาวาง
1: วางแล้วก็ให้น้องฝนก็ทำนาไปตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ไปไถ่ถอนก็ทำไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาเงินไปไถ่ถอน
2: แสนหนึ่งเอามา
1: ก็จ่ายเงินแสนก็เราก็เข้าครองทำประโยชน์ในที่นานั้นต่อไป
2: เอาโฉนดคืนไป
1: เอาโฉนดคืนไปเหมือนกันเนี่ยทีนี้น้องฝนจะมาคิดดอกเบี้ยเอา800,000ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
1: ทำประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร่
2: 30ปีโอ้เยอะนะ
1: ใช่ครับ
2: 30ปีอ่ะ ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะตอบ
1: ใต้นี่เขานิยมเรื่องนี้กันเยอะมากนะ
2: จริงเหรอคะ
1: จะไม่ได้ไปจดจำนองกันแต่ก็จะใช้วิธีการแบบนี้
2: เราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเหรอ
1: มันก็ได้อยู่แล้วใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีอะไรมากชาวบ้านก็บางทีพี่ๆน้องๆกันนะในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาสู่การจดจำนองนะเพราะลักษณะนี้เป็นการกู้เงินไม่ใช่การจำนองการจำนองต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นถ้าไปทำกันเองตกลงกันเองทำสัญญากู้ยืมกันเงินแล้วเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆถึงแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าโฉนดนี้เป็นหลักประกันเงินกู้นะมันก็คือการกู้เงิน
2: ใช่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายทุนอยู่ถูกไหม
1: ยังเป็นชื่อของคน
2: ที่เป็นเจ้าของ
1: คนที่เป็นเจ้าของ
2: ใช่ยังไม่ได้โอน
1: ใช่ยังไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมีสายที่โทรมาคุณเล็ก
1: ค
2: ำถามเรื่องของการไม่ได้รับเงินสูงวัยเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเขาบอกว่าทำไมไม่ได้รับจริงๆต้องได้รับถูกไหมพ
1: ี่เดี๋ยวค่อยต่อสายเข้ามาดูนะว่าต้องฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับเงินผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณวิคิดจากบุรีรัมย์วิชิตเนาะซื้อที่นาไม่มีทางเข้าแต่ข้างที่นาเขียนว่าถนนสาธารณประโยชน์อยากถามว่าถนนสาธารณประโยชน์สามารถทำทางเข้าได้ไห
2: ม
1: ได้ครับนั่นแหละคำว่าข้างที่นาแปลว่าที่นาเราติดทางสาธารณะ
2: ค่ะ
1: และทางสาธารณะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคืออย่างนี้ครับไอ้เนี่ยปัญหาของชาวไร่ชาวนาทั่วไปทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าทางวัวทางเกวียนทางควายน้ำเงินนึกออกมั้ยเวลาชาวบ้านก็จะไปไร่ไปนาก็จะไปทางเนี้ยไปด้วยการใช้กันต่างคนต่างใช้กันน่ะ
2: เป็นทางร่วม
1: เป็นทางที่เขาร่วมใช้กันมาน่
2: ะ
1: แล้วก็มันในโฉนดที่ดินมันยังเขียนว่าทางสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ปัญหาว่าวันนี้ถ้าทางสาธารณะไม่มีแล้วแต่ว่าในโฉนดมันมีว่าทางสาธารณะแต่พอในข้อเท็จจริงคือมันไม่มีแล้วที่ดินแปลงที่แปลงต่อแปลงมันชนกันแล้วเนี่ยแสดงมันต้องมีการบุกรุกเพราะฉะนั้นต้องเอาที่นี้คืนมา
2: ไม่ที่ไหนซ้ายขวาจะบุกรุกก็ไม่รู้นะ
1: ใช่งั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะโดยตรงนะคุณวิชิตนะ
2: ค่ะอ่ะไปสายคุณธีรยุทธ์ต่อเลยจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณธีรยุทธ์ร้องทุกข์มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ในซอยทำให้รถเนี่ยเข้าออกไม่สะดวกต้องการให้เทศบาลและการไฟฟ้ารื้อย้ายไปในจุดที่ไม่กีดขวางทางหรอคะจะสอบถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวนะทีมงานเขาส่งภาพมาให้ดูด้วยนะขึ้นภาพมาให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือทางนี้นะแล้วทางนี้เนี่ยเป็นซอยใช่ไหมครับ
4: เป็นซอยครับผมเมื่อก่อนเป็นซอยที่สามารถทะลุกันได้รถเข้าออกได้ครับผม
1: เป็นซอยทะลุเข้าออกได้แล้วซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ชาวบ้านอุทิศหรือเป็นซอยแบบไหน
4: เป็นซอยที่บรรพบุรุษอุทิศไว้ครับผม
1: เขาอุทิศให้นะเป็นทางให้เป็นทางตอนนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับผมเป็นทางสาธารณะชัดเจนครับผม
1: เป็นทางสาธารณะชัดเจนทีนี้ในทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าที่อยู่มันเกือบจะกึ่งกลางทางอ่ะถ้าดูจากภาพนะ
2: ปักอยู่ในซอย
1: การเข้าออกนะครับเราจะใช้และทางนี้เป็นทางปูนตลอดไหมเพราะไม่เห็นหญ้ารกอยู่ด้วยเนี่ย
2: ฝั่งขวามือค่ะ
4: อีกฝั่งนึงเป็นทางของบุคคลครับผม
1: ล่ะฮะแล้วถ้าเอาเสาไฟฟ้าออกเนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกไหม
4: สะดวกขึ้นครับผมเพราะทาง
1: สะดวกขึ้นนะ
4: 2.5ครับผม
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปที่ท่านมนตรีทองขาวบัวนะครับรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณธีรยุทธ์อยู่ซอยอะไรนะตรงนั้นน่ะ
4: ซอยนพเก้าครับผมหลังบิ๊กซีครับผม
2: ซอยนพเก้าหลังบิ๊กซี
1: หลังบิ๊กซีนครศรีธรรมราชนะแยกไปจากถนนอะไรครับนั่นน่ะ
4: ตรงนั้นจะเป็นถนนซอยครับผมหลังวิทยาลัยเทคนิคครับผม
1: หลังมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับก็เป็นซอยกว้างสักประมาณเท่าไหร่ตามสภาพ
4: ตามที่วัดกันก็คือ 2.5 เมตรครับผม
1: 2.5 เมตรรถพอเข้าออกได้แต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่นานแล้ว2ต้น
4: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากจะให้มีการรื้อย้ายออกไปหรือปรับให้ไปอยู่ชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหม
4: ใช่ครับผม
1: เพื่อรถสามารถสัญจรเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้เคยแจ้งการไฟฟ้าไหมครับ
4: ที่ผ่านมาแจ้งแต่ทางเทศบาลครับเทศบาลก็ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรเลยครับผม
1: เรื่องเขาเงียบไปเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับผม
1: ท่านมนตรีครับ
5: ครับผม
1: เรื่องนี้จะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับเสาไฟฟ้านี้มันอยู่ในที่สาธารณะครับท่าน
5: ครับครับเสาไฟฟ้าอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทางผมก็ยินดีจะย้ายออกให้แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางผมว่าจะมีการขยายถนนออกไปให้กว้างแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยติดขัดในการดำเนินการผมเมื่อทำเมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยไปสำรวจก็ว่าในการดำเนินการเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะต้องใช้งบในส่วนของไฟฟ้าก็จะไปดำเนินการสำรวจประมาณการให้แล้วก็ขออนุมัติทางผู้การทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าในส่วนนี้จะต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาล
1: ครับ
5: หรือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโฉนดผู้ใช้ไฟก็จะต้องมีเจ้าของโฉนดมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าผมย้ายโดยอยู่เฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเทศบาลเขาจะทำคูระบายน้ำสะเกกาไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายอีกก็ต้องให้ทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทางผมก็จะยินดีดำเนินการให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: เอาให้ชัดเจนเนาะว่าตกลงว่ามันจะให้อยู่ตรงไหนก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะไฟฟ้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะฮะทีนี้ทางสาธารณะเป็นของเทศบาล
4: ครับคุณพนนท์นิดนึงครับผมเคยรางระบายน้ำนะครับเคยเทศบาลเคยสร้างมาแล้วแล้วก็ช่วง
1: เอาอย่างนี้ครับคุณธีรยุทธครับคุณธีรยุทธครับเอางี้นะไอ้นั้นเป็นเรื่องของนโยบายของเทศบาลให้รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องการใช้ทางที่สะดวกสบายแล้วเทศบาลเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลก็น่าจะต้องเข้าไปดูน่ะไม่ควรจะมีหญ้ารกอยู่แบบนี้ทีนี้ถ้าเรารอให้เทศบาลทำอย่างเดียวไอ้เราชาวบ้านเราก็ทำเองก็ได้ด้วยนี
2: ่
1: ใช่ไหมล่ะจะพัฒนาบ้านเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้
2: ก็ร่วมกันทำในชุมชน
1: ช่วยถางแล้วก็ทำได้แต่เอาเถอะหน้าที่ของเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านร้องทุกข์มาแบบนี้เดี๋ยว
2: การไฟฟ้า
1: คุณธีรยุทธบอกว่าเทศบาลเคยทำหนังสือถึงการไฟฟ้าถูกต้องไหม
4: ใช่ครับผมเมื่อปี63ครับผม
1: เมื่อปี63ฝากท่านมนตรีช่วยดูนิดนึงว่าถ้าหนังสือฉบับเก่าใช้ได้ไหมหรือต้องทำไปใหม่ครับ
2: คุณมนตรีครับคะพี่มนตรียังอยู่กับเราไหมคะเสียงหายไปแล้วพี่มนตรี
1: เสียงเงียบไปนะพี่มนตรียังอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวรบกวนทางทีมงาน
1: เสียงเงียบไปเนาะอาจจะสายหลุดไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเนา
2: ะ
1: คุณธีรยุทธอยู่นะ
4: อยู่ครับผมอยู่ครับ
1: คุณจะไปติดต่อที่อย่างนี้มันจะต้องมีต้นเรื่องนะคุณไปติดต่อไปยื่นที่เทศบาล
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นไปยื่นที่ฝ่ายไหนเทศบาลฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายไหน
4: เบื้องต้นเลยผมยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือมาถึงเทศบาลครับผม
1: ไปถึงเทศบาลคุณจะมีปัญหากับเทศบาลไหมถ้าไปยื่นเอง
4: เทศบาล
1: มีไหม
4: ผมกลัวว่าเรื่องมันจะพับอีกครับผมเขาจะไม่เหมือนตอนหน้าคือเขารับแต่เขาไม่ได้ดำเนินการต่อครับผม
1: ไม่สิผมถามอย่างนี้ผมแค่ต้นเรื่องอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามารถจะรวมชาวบ้านกันได้สัก 3-4 รายด้วยนะมันจะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็ไปยื่นหนังสือที่เทศบาลเดี๋ยวเราจะตามเทศบาลให้
4: ได้ครับผมอ
1: ย่างนี้ได้ไหม
4: ได้ครับผม
1: ได้นะมันจะได้มีต้นเรื่องนิดนึงนะครับมันจะได้มีต้นเรื่องพี่มนตรีครับ
2: พี่มนตรีสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินนะพี่มนตรีนะครับ
5: ครับผมได้ยินครับ
1: พี่มนตรีครับคือคุณธีรยุทธบอกว่าเมื่อปี63เนี่ยทางเทศบาลเคยทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องยังอยู่หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ครับ
5: ทำมาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี63แล้ว6ปีก็ไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวขอเป็นหนังสือจากเทศบาลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องให้ทางทีมงานของผมไปประสานกับทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปไปอยู่พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ย้ายผมไปปักที่ตรงไหนเนี่ยก็เขาแจ้งมาได้ในส่วนผมเนี่ยไม่ได้ขัดข้องครับ
1: ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของผมจะประสานกับคุณธีรยุทธแล้วก็ทำหนังสือถึงเทศบาลนิดนึงเดี๋ยวเราจะประสานเทศบาลแล้วก็พี่มนตรีก็ประสานเทศบาลถ้าตกลงกันได้เทศบาลจะต้องมีแผนก่อนน
2: ะ
1: ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมแล้วควรจะอยู่ตรงไหน หนแล้วถ้าไปชิดข้างบ้านข้างใครข้างที่เขาอีกเดี๋ยวก็จะ
2: มีปัญหาอีก
1: จะได้เสด็จน้ำทีเดียวนะครับขอบคุณพี่มนตรีนะพี่นะฝากเรื่องชาวบ้านด้วยเนาะ
5: ครับผมได้ครับยินดีครับ
1: ครับพี่ชนยุทธด้วยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
4: ขอบคุณท่านออกมากครับ
1: ครับเห็นเขาไปโพสต์กันในเฟซประเทศคอนเนี่ย
2: เหรอฮะ
1: คือประเทศคอนในหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ในเฟซนี้แหละ
2: เ
1: รื่องดีก็ในนี้เรื่องไม่ดีก็อยู่ในนี
2: ้
1: อยากจะกินมังคุดก็อยู่ในนี
2: ้เออก็ดีนะ
1: เป็นที่รวมศูนย
2: ์เป็นกลุ่มนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรแบบมีปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนนึงมาช่วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: ก็เป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแต่ผมลืมชื่อท่านน่ะดร.กนพเกียรติชาติ
2: ค่ะ
1: ท่านก็ทำงานแข็งขันอยู่นะฮะครับ
2: เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าต้องยื่นหนังสือไปอย่างไรแล้วทางเทศบาลจะจัดการอย่างไรต่อไป
1: ขอให้คุณธีรยุทธไปทำหนังสือไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราประสานให้
2: ค่ะ
1: ไปเพิ่มเติมให้
2: คุณนวลปรางสอบถามมาว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองสปก. 30ไร่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ได้ตกลงว่าจะยกให้ใครพอวัดโฉนดออกมาได้แค่2ไร่มีคนเช่าทำไร่แล้วพอรู้ว่าที่เช่าอยู่ในเขตป่าไม้เลยไม่จ่ายค่าเช่าถามว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม
1: ่ก็จริงๆที่ดินสปก.ที่เอามาแจกให้ชาวบ้านก็คือที่ป่าไม้เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ป่าไม้ก็จัดสรรมาให้กับสปก.แล้วสปก.ก็เอามาจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะ
2: แล้วปล่อยเช่าได้ไหม
1: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่เคยมีที่ดินของตนเองเลยไม่เคยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ปี18อ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐเองก็จะต้องไปเอาที่ที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนึกออกไหมนะครับมาให้กับสปก.เพื่อทำการประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปและจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ดินนี้มันอยู่ในป่าไม้มันก็ถูกอ่ะเพราะเอามาจากป่าไม้ทีนี้ไอ้คนเจ้าของเดิมเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยคงไม่ทำไปให้เขาเช่าพอไปให้เขาเช่าไอ้คนโน้นรู้มันเขตอยู่เขตป่าไม้ก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า
2: ใช่
1: พอไม่จ่ายค่าเช่าทำยังไงเราในฐานะทายาทไปขอรับโอนมรดกสิทธิ์ก่อนนะคนที่จะไปรับโอนมรดกสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกร
2: เท่านั้น
1: เท่านั้น
2: ลูกก็ต้องเป็นเกษตรกร
1: ต้องเป็นเกษตรกร
2: แต่มันมีหลายประเด็นนะหนึ่งพ่อแม่เสียไปแล้วยังไม่ได้ยกให้ใครแต่พอมาวัดออกโฉนดมาจากสามสิบ
1: อันนี้แหละเราต้องไปยื่นในฐานะทายาททายาทที่จะรับโอนมรดกสิทธิ์เนี่ยเราก็หลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่ไปนะครับไปคุยกับสปก.นะคุณอะไรนั้นที่ถาม
2: คุณในสายกันนะคะคุณนวลปราง
1: คุณนวลปรางพี่นวลปรางโทรไปที่สายด่วนสปก.1764ก่อนก็ได้ครับพี่ครับถามสปก.เขานิดหนึ่ง1764
2: ค่ะ
1: นะ
2: อ่ะไปสายคุณประยูนต่อเลยจาก101ค่ะคุณประยูนคะ
6: สวัสดีครับคุณถนอมคุณฝน
2: คุณประยูนบอกว่าที่ดินของปู่เป็นสค.หนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วต้องการออกโฉนดที่ดินจะทำอย่างไรล่ะคะ
6: ครับผมใช่ใช่ครับผมค่ะ
1: สค.หนึ่งใช่ไหม
2: สค.หนึ่งออกโฉนด
1: สค.หนึ่งเป็นของปู่ปู่มีลูกกี่คน
6: สี่คนมีลูกสี่คนครับผม
1: สี่คน
6: ปัจจุบันมีอยู่สองคนคือประยูนแล้วก็เลียงครับผม
1: มีผู้จัดการมรดกไหม
6: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
6: ปู่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากไข้ป่าอยู่ที่หนึ่งไปเลยครับผม
1: แล้ว
6: ก็แกไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องนศ.3
1: คุณประยูนครับ
2: ฟังก่อนนะ
1: ค
2: ุ
1: ณประยูนครับไม่ผมไม่ให้คุณเล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณเล่ามันไม่มีประโยชน์ในที่จะถามในที่จะอธิบายเนาะก็คือว่าปู่นี่มีสค.1และปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่มีลูกกี่คนนะ
2: 2คน
6: 4คนครับ
1: คุณประยูน
6: มี4คนครับแต่ว่าตอนนี้มีชีวิตเหลือ2คนครับ
1: เหลือ2เพราะงั้นอีก2เค้าก็มีลูกใช่มั้ยล่ะ
6: มีลูกครับ
1: เพราะงั้นก็ต้องนับ4ในฐานะทายาทปู่นั้นก็ต้องนับ4คนเหมือนเดิมนะไม่ใช่นับเฉพาะคนที่เหลือเนาะ
6: ครับ
1: ทีนี้ผมให้คุณเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคุณประยูนสค.1เนี่ย
6: ครับ
1: คุณไปอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะครับ
6: อำเภอพนมไพรพระนมไพรครับผม
1: อยู่อำเภออะไรนะ
2: พนมไพร
1: พนมไพรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีสำนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นไหมครับมีไหม
6: มีครับผม
1: ที่ประยูนไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรไปติดต่อทำไมไปติดไม่ไปก็ได้พี่จดเบอร์โทรศัพท์พี่จดไหมพร้อมจดไหม
6: พร้อมจดครับ
1: 02
6: 02ครับ
1: 141
6: 141
1: 5555
6: 555
1: เลข5 4ตัวนะ02141555เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินนะพี่นะเขาจะได้ตอบพี่ในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่จัดตั้งจะใช้วิธีการครอบครองสค1เนี่ยนะ
2: ใช้
1: ความเป็นผู้ครอบครองใครครอบครองในที่ดินนี้และที่ดินแปลงนี้จะต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
1: ต้องแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ครอบครองสามารถที่จะไปขอให้สำนักงานที่ดินพนมไพรมาทำการรังวัดเพื่อที่จะนำไปสู่การร้องศาลเพื่อจะออกโฉนดให้ได้เนี่ยนะและจะได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยนะนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะอธิบายแต่ว่า มันอยู่ที่ว่ามันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นิดนึงถามเบอร์โทร02เนี่ยนะ
6: ครับ
1: ถามว่าตอนเนี้ยที่ดินของปู่ผมเสียแล้วคุณเป็นหลานปู่หรือเป็นลูกปู่อ่ะ
6: หลานครับ
1: หลานผมเป็นหลานปู่นะพ่อผมอยู่แต่ว่าปู่เสียทีนี้มีสค1ชื่อปู่อยู่เนี่ยผมจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไหมถ้าไม่ตั้งปั๊บถ้าไม่ตั้งติ๊งต่างมันไม่ตั้งนะ
6: ครับ
1: แล้วคนที่จะไปยื่นเพื่อจะขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อจะแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยใครสามารถจะไปยื่นได้คนที่ยื่นได้ก็คือทายาทซึ่งถ้าโดยหลักแล้วต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวนี้จะตัดคำว่าผู้จัดการมรดกออกเอาใช้คำว่าผู้ครอบครองนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่โฉนดเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรเพื่อแต่ก่อนไปเนี่ยนะพี่ไม่ว่าจะยังไงก่อนไปเนี่ยพี่ประยูนต้องไปเอาโฉนดที่ดินข้างเคียงมาสักฉบับหนึ่งก่อนนะมีของใครไหมข้างเคียงอ่ะติดกันอ่ะ
6: มีครับ
1: โฉนดที่ดินใกล้เคียงติดกันหรือใกล้กันก็ได
2: ้
1: นะแต่ถ้าติดกันยิ่งดีเลยเอาโฉนดไปขอยืมเขาไปก่อนนะถ่ายเอกสารยืมเขาไปก่อนญาติพี่น้องก็พากันไปด้วยก็ได้ไปทำไมไปติดต่อที่ฝ่ายรังวัดบอกฝ่ายรังวัดช่วยดูให้ทีสิครับว่าไอ้ที่ดินสค1คุณต้องเอาสค1ไปด้วยนะของปู่นะเอาสค1ของปู่แล้วก็โฉนดที่ดินข้างเคียงไปเป็นฉบับที่2เป็นตัวเคียงเพื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าฝ่ายรังวัดของที่ดินเนี่ยเขาจะดูแผนที่อยู่ไหนว่าไอ้ตรงนี้มันออกโฉนดได้ไห
2: ม
1: เพราะเขาดูจากไอ้โฉนดนั่นแหละไอ้โฉนดข้างเคียงอ่
2: ะ
1: ถ้าข้างเคียงแล้วพอดูภาพถ่ายแผนที่ปั๊บเนี่ยมันมีแผนที่ระวังอยู่เนี่ยสามารถออกได้สค1นี้น่าเชื่อว่าจะต้องออกได
2: ้
1: พอออกได้เสร็จปั๊บนะเขาดูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นฝ่ายรังวัดเขาก็จะมาทำการรังวัดให
2: ้ในพื้นที่
1: รังวัดที่สค1เลย
2: ของคุณปู
1: ่ครอบครองทำประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็รังวัดตามนั้นรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาประกาศ30วันประกาศ30วันว่ามีคนค้านไหมถ้าไม่มีคนค้านรวบรวมเอกสารจากสำนัก

0: ทุกวันนี
1: ้
0: มีผลบังคับใช้เมื่อ1ธันวาคม2597
1: โอ้โห
0: แต่ตัวเดียว2497
1: 2497
0: 1ธันวา2497ทีนี้ชาวบ้านเขาครอบครองมาก่อนไม่มีเอกสารอะไรเลยเมื่อก่อนยังไม่มีเอกสาร
1: คือถ้าก่อน2497คือไม่มีเอกสาร
0: ไม่มีเอกสารถ้าใครมีโฉนดอยู่แล้วก็โฉนดออกครั้งแรกในที่บางปะอินในสมัยนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: โฉนดฉบับแรกเป็นชื่อรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่มีเนี่ยเค้าก็ออกประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อก่อนมันอาจจะกระจายอ
1: ่ะ
0: ทีนี้เขาก็บอกว่าทันทีที่กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้1ธันวาคม2497เนี่ยให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยที่ไม่มีโฉนดเนี่ยที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้ผู้ที่ครอบครองอยู่รวมถึงคุณฝนด้วยที่ครอบครองอยู่จำนวนหนึ่งน
1: ะ
0: ไปแผ่วถางไว้ไงให้ไปแจ้งกับนายอำเภ
1: อ
0: บอกนายอำเภอว่าฉันมีที่ดินอยู่5ไร่10ไร่20ไร่แล้วแต
1: ่
0: นะครับจะวาดรูปอะไรกันไปก็แล้วแต่คำนวณกันเอาเองว่าเท่าไหร
1: ่ซึ่ง
0: ไปแจ้งนายอำเภอ
1: ที่ดินนี้เกิดก่อน2497
0: เกิดก่อนเกิดก่อนได้มาก่อนแต่ไม่มีหลักฐานพอเขาออกประมวลกฎหมายที่ดินที่จะจัดระเบียบเรื่องที่ดินนะนะครับเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยพอเขาประกาศว่าพอวันที่1ธันวาคม2497กฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้ให้คนที่มีที่ดินไปแจ้งกับนายอำเภอย้ำว่าไปแจ้งนายอำเภอไม่ใช่แจ้งที่ดินนะ
1: ต้องนายอำเภอเท่านั้น
0: ไปแจ้งนายอำเภอเพราะว่าตอนนั้นที่ดินยังไม่มีเลยอ่ะ2497
1: สำนักงานที่ดินยังไม่มี
0: ไปแจ้งกับนายอำเภอนายอำเภอเขารับแจ้งเฉยๆนายอำเภอไม่ได้ส่งคนมาวัดที
1: ่
0: เพราะงั้นฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่ามี5ไร่ผมก็ไปแจ้งเอาเป็น10ไร่แต่เราก็ประมาณเอานะ
1: แต่ไม่ได้ทำการวัดอะไร
0: ไม่ได้มาวัดอะไรเลยเขาก็ออกเอกสารสค1ให้ก็นับตั้งแต่เอกสารสค1ก็นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498เพราะเขาให้เวลา6เดือนหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช
1: ้
0: คนก็เลยถือสค1มา
1: เรื่อยมา
0: เรื่อยมาและไอ้สค1แต่เดิมเนี่ยก็สามารถจะไปเอาชนออกโฉนดออกเป็นนส3นส3ก็ออกโฉนดได้เลยแต่หลังจากนั้นมาคนมันไม่ซื
1: ้อ
0: มันก็เอาโฉนดที่บ้านเธออยู่ประจวบคีรีขันธ์บินไปออกโฉนดที่ภูเก็ตนู่นน่ะอยากได้ที่เกาะ
1: หรอ
0: ที่เกาะมันแพงบางทีโฉนดสค1อยู่ที่เกาะภูเก็ตนะแต่ว่ามันมีแค่ไร่เดียวทำไงอยากได้สัก10ไร่เพราะมันเกาะมันสวยขยายขึ้นเขาได้อีกทีนี้มันบวมมันทั้งบินและบวมเขาก็เลยแก้กฎหมาย2497เมื่อปี51ยกว่าต่อไปเนี้ยใครจะออกโฉนดที่ดินโดยใช้สค1เนี่ยนะจะต้องไปร้องศาลในศาลไต่สวน
1: ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
0: ิ์ใช่รับรองว่าเนี่ยรับรองว่าอะไรรับรองว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินสค1ฉบับเนี้ยมันออกถูกที่นะไม่ใช่บินมาจากไหนนะ2มันไม่ใช่บวมนะถามแล้วดูยังไงก็ดูจากภาพถ่ายเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเมื่อปี2000โน่นละก่อน2497อ
1: ่ะ
0: นะครับเขาจะมีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีสค1แสดงว่าสค1เนี่ยมันออกเมื่อ1ธันวา2497ถึง29พฤษภา2498 2498มันก็คือ6เดือนมีเอกสารฉบับนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศมันมีพอมีเสร็จปั๊บวันนี้ลูกหลานครอบครองสค1นั้นมายาวมาตลอดเมื่อครอบครองยาวมาตลอดเนี่ยสค1ของผมอยู่ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ศาลไต่สวนเขาก็ต้องอ่านแผนที่ว่าจริงหรือเปล่าเขาก็ไปดูแผนที่ตอน2497
1: ให้ชัดเจน
0: ไปดูตรงนั้น2497 2498เขาไปดูแผนที่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ไปดูแผนที่เสร็จปั๊บไม่ใช่เนี่ย
1: ไม่ตรง
0: ไม่ใช่ศาลก็ไม่ให้คุณก็มาออกไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วใช่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูร่องรอยการทำประโยชน์นะไม่ใช่ทำประโยชน์อยู่แค่นิดเดียวพอคุณมาออกสค1คุณจะออกมาเยอะแยะไปทั้งหมด
1: ทำไมเป็นพื้นที่ขยายกว้างของการทำประโยชน์ล่ะ
0: เขาจะให้ตามที่ทำประโยชน์จริงโดยอ้างอิงกลับไปตั้งแต่2497ถึงหรือ98แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่6เดือนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคนถามว่าชื่ออะไรแล้วเนี่ยพี
2: ่ไปยุ่งครับ
1: พี่นี่ว่ายาว
0: คุณพี่ครับ
2: ครับยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะพี่นะฟังนี่พี่ถามเรื่องสั้นนะแต่มันยาวอธิบายความให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันนะพี่นะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพนมไพรนะพี่นะ
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับ
0: คร
2: ับ พอดีที่คนที่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเป็นหลานอีกคนหนึ่งอะฮะ
0: อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละที่ผมให้พี่ถาม02นี่ว่าคนที่จะไปขอรังวัดเพื่อจะออกสค.1เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองคือหลานเราจะใช้คนครอบครองโดยที่ไม่ต้อง

0: ้ผู้จัดการไงแล้วจะใช้ผู้ครอบครองเนี่ยไปขอออกโฉนดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าได้เนี่ยทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีดิตอนนี้เลยแล้วก็สงสัยอะ
1: เลยเป็นที่มาว่าพี่ให้โทรไป02-14154ตัวใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ถ้าได้ปั๊บก็คือให้หลานที่เขาครอบครองอยู่นั่นแหละไปขอออกโฉนดพอออกโฉนดเสร็จปั๊บก็ต้องตกลงมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะเพราะเป็นของปู
1: ่
0: เพราะสค.1เป็นของปู
1: ่
0: แต่อย่าลืมนะที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้นะแค่เพียงเดียวปีเดียวนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันกี่ปีแล้ว
0: เขาจะแย่งสิทธิ์ครอบครองอะนะ
1: ใช่
0: โอเคนะพี่นะ
2: โอ้ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ครับแล้วได้ความเป็นไงพี่โทรมารายงานผมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออสงสัยที่ทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีได้ไหม
1: อยากทราบใช่ไหม
0: อยากรู้เหมือนกันไหม
1: อ๋ออยากรู้
0: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมหรือจะให้ผู้ที่ครอบครองสค.1ในนามของคุณปู่
1: เ
0: นี
1: ่
0: ยไปยื่นเรื่องแล้วก็ขอให้มารังวัดและทำการเพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดแต่สุดท้ายก็ต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องอะ
1: ขั้นตอนจริงๆมันยังไงนะเพราะว่ากี้บอกว่า4คนนะพี่น้องกัน2 คนเสียชีวิตแล้วแต่มีบุตร
0: บุตรก็ทายาทเขาก็มารับมรดกแทนที
1: ่ใช่คุณตะเย็นเดี๋ยวก่อนคุณตะเย็นบอกว่าที่ตาบอดที่ปรึกษาคุณถนอม
3: ประชุมไม่ว่าง
0: ตาเย็นไม่ว่างนะ
1: ไม่ใช่ตาเย็นไม่ว่าง
0: อ๋อพี่อนันต์ติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมก็มาตอบนะผมคือถ้ารู้ไปหมดก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ
1: ยากฟังประเด็นนี้นะอ
0: ยากรู้เหมือนกัน
1: อยากรู้
0: แล้วคุณคิดว่าคนฟังคนดูก็อยากรู้
1: ก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆต้องไปทำยังไงต่อไป
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าหลักใจความหลักๆเขาทราบแล้วแหละว่าทำยังไง
0: แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยโทรไป02-14154 ตัวเนี่ยได้เลยตอนนี
1: ้
0: นะครับคุณสมชายจากพิจิตรมาไหมภรรยาที่หย่ากันแล้ว
1: เอาชู้มาเยอะเย้ยทำอย่างไร
0: เอ้าเขาก็หย่ากันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาพี่สมชาย
1: คุณสมชายพร้อมค่ะ
0: คุณสมชายครับ
1: ทีมงานแจ้งเอาพร้อมละ
0: ได้ยินอยู่นะ
2: และจริงนะครับ
0: พี่สมชายกับภรรยานี่เลิกกันแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
0: แล้วมีอะไรมาถามเรื่องนี้อ่ะ
2: เรื่องมาถามเรื่องนี้หมายความว่าหวานที่แปดเนาะเขาขับเขานั่งรถไปแต่คันนี้เขาโทรหาผมเขาไม่รับเบอร์ผมเขาก็คุยกับคนขับรถแล้วผมก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเข้าบ้านแล้ววันเนี้ยเนาะผมอยู่นะแต่คันนี้ไปก็ไปเจอลูกแล้วคันนี้ก็เครียดแล้วเนาะ
0: เอาปัญหามันคืออะไรอ่ะที่จะถาม
1: คืออยากให้ช่วยแก้
2: ปัญหาหมายความว่าผมมีสิทธิ์ไล่เขาออกจากบ้านได้ไหม
0: บ้านใครอ่ะ
1: บ้านสมชาย
0: บ้านคุณหมายถึงอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยเขามาอยู่มาเขาเข้ามาที่บ้านคุณเหรอ
2: แล้วเขาก็อยู่เลยครับตั้งแต่หย่ากันเขาก็อยู่เพราะเป็นร้านค้าขายแล้ว
0: อ๋อเขายังอยู
2: ่
0: หย่ากันแล้วแต่ภรรยาก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
2: ครับผม
0: แล้วยังไงแล้วเขาเอาแฟนคนใหม่มาด้วยเหรอ
2: ไม่ใช่แฟนนะครับคนขับรถ
0: เอาคนขับรถมา
2: แล้
0: วบ้านหลังนั้นน่
2: ะ
0: เดี๋ยวนะฟังนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี่แล้วบ้านหลังนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือเป็นสินสมรสที่แบ่งกัน
2: เป็นเรื่องของผมเองครับ
0: ของคุณเมื่อหย่ากันแล้วก็จบกันเขายังอยู่คุณก็บอกให้เขาออกไปที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
2: แล้วเขาก็ดูแลหลานอยู่แล้วครับ
0: ไอ้นั่นเรื่องของคุณจะมาถามผมไม่ได้มันเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณถามโดยหลักแล้วก็คือเมื่อหย่ากันแล้วบ้านของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได
1: ้ก็จะไล่ออกได้
0: คุณก็ตัดสินใจของคุณตัดสินใจเองนะไปถามคนนอกมันไม่ได้อ่ะเกิดไปบอกให้พี่ไล่เลยอยู่ๆมาพี่มาดีแล้วมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วผมเป็นหัวอะไรทีเนี้ย
1: เป็นหัว
0: ต่อดิ
2: ครับผม
0: ไม่ได้เรื่องนี้เขาบอกอย่าไปยุ่งมากเรื่องผัวเมียเดี๋ยวเขาตกลงกันได้แล้วเราเป็นไง
1: ก็เป็นบ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊อก
0: เออนะพี่นะพี่ตัดสินใจเอาพี่ตัดสินใจเอานะ
2: ไม่คุยกันเราดี
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากนะคุณ
0: ครับพี่ครับ
1: คนใต้เขาชอบด่าแบบนี้ใช่ไหมไอ้หัวอะไร
0: เขาก็บอกว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันหมูจะหามก็อย่าเอาคานก็ไปสอนเป็นสำนวนไงสำนวนไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะงั้นพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยพี่จัดการเลยจัดการเลยบอกไล่เขาไปเลย
1: เลิกกันไปเลยก็ไล่ไปเลยสิ
0: ทีนี้บางทีเนี่ยผัวเมียเขามีเยื่อใยต่อกันนะต่อให้หย่ากันก็เถอะจริงไหม
1: ใช่
0: เขามีเยื่อใยต่อกันมองตากันรู้ใจสุดท้ายก็กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะ
1: ถูกแล้วเราเป็นไร
0: และไอเราที่เราแนะนำเป็นไรทีเนี้ย
1: ก็คุณผู้ฟังก็ทราบคุณผู้ชมก็ทราบ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สุดเรื่องนี้นะแค่บอกว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเองตกลงกันได้
1: ค่ะไอพี่ถนอมคุณตาเย็นเนี่ยเขาเคยถามมายัง ที่ตาบอดที่ปรึกษา
0: ก็
1: พี่ปะ
0: ยัง
1: เดี๋ยวเข้าสายมาเนาะ
0: จะเข้ามาไหมเนี่ย
1: ไม่ทันละมั้ง
0: วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งจากแถวบางบัวทองนะก็ไปนอนนวดอยู่ที่ร้านของคุณพี่ท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนพิการสายตาเน
1: า
0: ะไปนอนนวดแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องประกันสังคมทีนี้คุณพี่ที่นวดเนี่ยบอกว่าให้คนนี้ติดต่อหาผมแกก็ติดต่อมาตั้งแต่เช้าเลย
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับบอกว่ายังไม่ได้เงินจากประกันสังคมหลังจากที่ไปยื่นเรื่องจะรับบำเหน็จนะก็ขอบคุณมากนะพี่นะเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้รายการเราด้วยลูกค้าหมอนวดมีปัญหานอนไปนวดไปคุยไปมีปัญหาก็บอกโทรหารายการนี้สิ
1: ให้คำปรึกษา
0: ให้แนะนำ
1: แนะนำ
0: บอกโทรมารายการเราเลย
1: มาปรึกษาเรา
0: ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคุณลุงอยู่แถวบางบัวทองอ
1: ่ะ
0: ตรงข้างกับสมบัติบุรี
1: ค่ะเดี๋ยวที่สค.1เดี๋ยวเราตาม
0: ครับสค.1จบแล้วล่ะเดี๋ยวเขาให้ก็ไปนิดส่วนว่าประเด็นค้างคาอยู่นิดนึงใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมถ้าไม่ตั้งก็คือให้ผู้ครอบครองไปยื่นได้เลย
1: ค่ะหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นอยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนอิสาการ
0: เรื่องที่ค้างนะเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้เนา
1: ะ
0: แล้วก็ใครที่จะโทรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสักประมาณ 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได้
1: 062-605-6609หรือ inbox
0: หรือช่วงเช้าอีกทีนึงนะตั้งแต่สักประมาณ 7:30 จนกระทั่ง 11:00 เดี๋ยวผมจะรับสายให
1: ้
0: หรือส่งเข้ามา Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลก็ถึงน้องฝนเหมือนกัน
1: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัตนีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโรงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใหม่ประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรำประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายเย็นยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสนับพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำละนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:30 นาทีและเวลา 12:43 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีและเวลา 18:39 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 29.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 32.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนักเรียนยังความรายงานครับ
14: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: สวัสดีค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้านี่บรรยากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะช่วงบ่ายก็อาจจะมีบ้างล่ะนะฝนโปรยปลายลงมาดูจากสถิติของฝน6ชั่วโมงในช่วงเช้าของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดปริมาณน้ำฝนได้ 13.0มิลลิเมตรกันนะคะฝนเมื่อวานค่ะฝน24ชั่วโมงของระนอง 32.8 มิลลิเมตรนะคะนับรวมฝนเมื่อวานกับฝนเมื่อตอนเช้าด้วยตอนนี้สถิติฝนของระนองอยู่ที่ 3,127.5 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังยังคงมีฝนนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะก็รายงานอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้รายงานนะคะพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังนะคะทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz 2คลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะอภิสรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังในช่วงก่อนเลิกงานนะคะ15:17 เมื่อสักครู่ก็ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 นแล้วก็ผ่านพ้นกันไปด้วยรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะอภิสราก็นำมาสรุปให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังนะคะหรือบางท่านก็ต้องบอกว่าอยากจะฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็นำมาฝากกันแล้วนะคะ14-16กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคอีสานเหนือนะคะแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางกันด้วยในส่วนของวันที่17-18กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะ19-20กันยายนฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกันด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะตอนนี้ชาวเรือค่ะโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ด้วยนะคะในภาพรวมเลยตอนนี้ก็มีการเตือนนะคะตอนบนก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศมีข่าวจะมาแจ้งอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ว่าเปิดรับสมัครคนใฝ่รู้มาร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายโกโก้ระนองด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้คือจะมีการยกระดับโกโก้ระนองสู่รสชาติพรีเมียมระดับสากล นะคะเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงแนวทางในการหมักที่ถูกวิธีเพราะในสโลแกนตรงนี้หมักถูกวิธีโกโก้เปลี่ยนชีวิตนะคะโอกาสขั้นสำคัญทีเดียวของคนทำโกโก้ระนองและผู้สนใจนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันโอกาสในการเดินทางไปร่วมอบรมขึ้นรูปช็อกโกแลตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับอาจารย์กระแตหรือว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหากระบวนการหมักโกโก้ของระนองบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมงานของอาจารย์กระแตค่ะก็จะเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรในระนองนะคะโดยจะเข้ามาทำการยกบทบาทนะคะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคกระบวนการหมักที่ได้มาตรฐานและเพื่อแก้ปัญหาโกโก้มีความเปรี้ยวสูงให้เหลือความเปรี้ยวน้อยที่สุดเพื่อยกระดับสู่รสชาติพรีเมียมระดับสากลกันด้วยนะคะซึ่งท่านก็จะได้เรียนรู้ความสำคัญของการหมักที่ถูกต้องได้เรียนรู้เทคนิคการหมักที่ได้มาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นเวลาการลดความเปรี้ยวและพัฒนากลิ่นและรสของโกโก้การต่อยอดคุณภาพโกโก้สู่ตลาดพรีเมียมนะคะเรียนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะของดีระนองเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอทีเดียวสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมนะคะท่านผู้ฟังผู้ประกอบการโกโก้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในจังหวัดระนองผู้สนใจในธุรกิจโกโก้และการแปรรูปกันด้วยนะคะตรงนี้ก็ในการรับสมัครนี้รับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสามารถติดตามผลการพัฒนาได้นะคะจัดโดยวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองค่ะติดต่อที่คุณบัวนะคะคุณบัวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองค่ะ0855426492นะคะเงื่อนไขเลยว่าต้องเป็นสมาชิกผู้จะตั้งเครือข่ายและผู้สนใจจริงๆเพื่อให้สามารถนำไปยื่นอนุมัติในการเบิกงบประมาณนะคะในทุนอุดหนุนจากทางมหาวิทยาลัยกันด้วยนะคะก็น่าสนใจนะท่านผู้ฟังรายละเอียดก็มีนะคะเดี๋ยวอภิสราจะแชร์ออกมานะคะหน้าเพจของFacebook ของสวทระนองท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะว่าสำหรับผู้ที่สนใจรับ30ท่านเท่านั้นย้ำกันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากคาเฟ่โกโก้ระนองช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองด้วยที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้ได้รับทราบกันค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:22 ค่ะมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันเดี๋ยวยกยอดไปในช่วงถัดไปนะคะท่านผู้ฟังกับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่อ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
2: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
3: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
4: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz 15นาฬิกา37นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะจนถึงเวลา16นาฬิกากับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา16ตุลาเป็นต้นไปที่ศาลาการประเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวัดส่วนคีรีวิหารพระอารามหลวงตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดพระนองนะคะศุกร์นี้นะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแจ้งข่าวนะคะให้ทราบกันเมื่อสักครู่พิศลาเข้าไปเยี่ยมเพจ Facebook ของกองทัพบกนะคะทางกองทัพบกก็ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ตอนนี้มวยไทยสู่เวทีโลกอาสาสมัครทหารพรานชูศักดิ์ติดใจดีนักกีฬามวยค่ายมวยพราน26คว้าแชมป์ของสภามวยไทยโลกที่ประเทศแคนาดานะคะท่านผู้ฟังก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะซึ่งชื่อย่อคือ WMC นะคะก็เป็นชื่อของสภามวยไทยโลกนั่นเองได้มีการก่อตั้งเมื่อปี2538ด้วยมติของรัฐสภาและจดทะเบียนโดยรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานกีฬามวยไทยในระดับสากล นะคะท่านผู้ฟังขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะทีเดียวในการฝึกหนักนะคะก็ต้องมีเวลานะให้เวลากับตรงนี้และก็เลยได้การตอบรับมานั่นคือได้แชมป์นั่นเองนะคะในการทุ่มเทตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครทหารพรานชูศักดิ์ติดใจดีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างมีหลายข่าวทีเดียวนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าห้องส่งอภิสลาก็ได้ดูข่าวนะคะที่ทางจังหวัดระนองนะคะได้มีการบูรณาการโดยอพ.ระนองกับวิเทศชุมชนระนองมีการติวข้ามแดนให้กับ ชาวพะโต๊ะเพื่อเสริมความรู้ภัยพิบัติรับมือดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะซึ่งทางปภ.ระนองหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ได้ผนึกกำลังนักศึกษาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนองลงพื้นที่เชิงรุกข้ามแดนที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่รอยต่อและเส้นทางคมนาคมสายหลักที่จะเข้าสู่จังหวัดระนองค่ะในการเดินหน้าเสริมเกราะความรู้ชาวบ้านปากทรงติวเข้มการเฝ้าระวังและการเอาชีวิตรอดจากภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านปภ.ระนองหรือนายโชคชัยหยิกซ้ายนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองหรือปภ.ระนองก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้โครงการรู้ทันสาธารณภัยปลอดภัยจากดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะซึ่งจัดโดยนักศึกษาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนองณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่4บ้านปากทรงตำบลปากทรงอำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะการลงพื้นที่อบรมครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นการยกระดับศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะโดยตรงเนื่องจากว่าพื้นที่ตำบลปากทรงอำเภอปะโต๊ะก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณเชิงเขาและก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองกันด้วยซึ่งก็มักเผชิญความเสี่ยงจากอุทกภัยและดินสไลด์ในช่วงฤดูฝนนะคะการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ด่านหน้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสำหรับเนื้อหาการอบรมทีมวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้ชุมชนสามารถประเมินและเอาชีวิตรอดได้ด้วยตนเองนะคะก็มี3ด้านหลักๆที่สำคัญเลยนะคะคือการสังเกตสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติขั้นตอนการอพยพและการแจ้งเตือนภัยการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งในส่วนของการสังเกตสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติก็จะเป็นการเฝ้าระวังสีของน้ำการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในลำห้วยอย่างผิดปกติรวมถึงสัญญาณการเคลื่อนตัวของหน้าดินบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะส่วนขั้นตอนในการอพยพและการแจ้งเตือนภัยนั้นก็เป็นแนวทางในการใช้ช่องทางสื่อสารในชุมชนกันค่ะการกำหนดจุดพักพิงชั่วคราวและเส้นทางอพยพปลอดภัยในการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินนะคะก็เป็นการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินและแนวทางการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันท่านปภ.ระนองก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีเดียวเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนสามารถรู้ทันภัยเฝ้าระวังไว้ชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะที่ปากทรงพะโต๊ะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ชาวระนองจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้กันนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจะเดินทางออกไปยังถนนสายเอเชียกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่สำคัญนะคะก็จะทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีการสังเกตวิธีการอพยพนะคะแล้วก็ในการแจ้งเตือนภัยต่างๆค่ะก็จะได้รู้เท่าทันตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะแจ้งข่าวนะคะทางเทศบาลเมืองระนองนะคะจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟถนนแบบสูงในระหว่างการปฏิบัติงานก็จะมีรถบรรทุกและรถเครนซึ่งอาจจะทำให้การจราจรติดขัดและไม่สะดวกนะคะบริเวณ4แยกตลาดแขกนะคะประชาสัมพันธ์เลยค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะบริเวณ4แยกตลาดแขกนี้ก็อาจจะไม่สะดวกสักนิดนึงละก็ขอให้แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยซึ่งการติดตั้งเสาไฟถนนนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคะ8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาโดยประมาณนะคะให้วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ในช่วง8นาฬิกานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะเดินทางไปทำงานกันนั่นเองนะคะก็การใช้รถ ใช้ถนนนี่ก็ต้องแออัดอยู่แล้วในช่วงนั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วแต่สำหรับผู้ปกครองหรือว่าหลายๆท่านก็จำเป็นต้องใช้ถนนหนทางกันอยู่แยกตลาดแขกนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาอาจจะทำให้ท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปยังตรงแยกตลาดแขกนะคะในช่วงนั้นก็ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่าแล้วก็ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะก็เป็นข่าวของเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะคะที่อ้อขออภัยค่ะเทศบาลเมืองระนองนะคะเทศบาลเมืองระนองนะที่กำลังจะดำเนินการตรงนี้กันอยู่นะคะเพราะพิศลานี่ก็ตามดูข่าวในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกโดยกองร้อยทหารราบที่2521ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่รกร้างภายในซอย14หมู่ที่5ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวนะคะว่ามีการนำยาเสพติดมาซุกซ่อนเพื่อรอจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจค้นอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมจำนวน 5,820 เม็ดถูกนำมาซุกซ่อนไว้ในบริเวณพงหญ้านะคะแล้วก็จะอยู่ใต้แผ่นเศษปูนข้างกำแพงกันด้วยเพื่อหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในจุดเกิดเหตุก็ไม่พบผู้กระทำความผิดหรือบุคคลต้องสงสัยนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการบันทึกตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองค่ะเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะในพื้นที่ของระนองนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:47 นาทีกันแล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกันนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสักครู่เดียวนะคะ
5: ชายเย็นหวานน้อยแก้วนี้

0: ผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์อักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิผู้สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ
1: นี้เสนอเป็นตอนที่316นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะในเรื่องทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายโดยคุณปิยปานอุปถัมภ์รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลานะคะติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือ YouTube ก็ได้ค่ะชื่อนะคะชื่อช่องนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะจะดูย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่316กันได้นะคะซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะโดย NBT ในแต่ละภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นเองเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไทยนะคะได้เข้าใจในเรื่องของกฎหมายมีข้อกฎหมายมีรายละเอียดเล็กๆบางครั้งนี่เราก็อาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันจะมีผลตรงนี้กันนะคะสำหรับผู้ที่เจอมากับตัวเองนะคะก็คงจะได้ทราบแต่สำหรับหลายๆท่านต้องการจะรู้ไว้ใช่ว่านะคะก็จะได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันด้วยค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลาท่านผู้ฟังที่รักกันตรงนี้เลยนะ

คะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.แล้วก็จะต่อกันด้วยรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งออกอากาศพร้อมกันนะคะทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะรวม11สถานีด้วยกันนะคะ11สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะแล้วก็รวมถึงสวทระนองแห่งนี้ด้วยค่ะที่จะรับสัญญาณกันค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้อภิชลาถือโอกาสล่ำลากันก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะ 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.อภิชลาจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัชรลักษณ์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรอาบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ CDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาสเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสักสิบประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันมิลกี้เซรานีนาวงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็มีทีมงานองคาพยพนะคะมีช่างเทคนิคของเราค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 16:10 นถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็มีช่วงที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่เป็นสาระและมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับช่วงแรกช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เราก็จะไปพูดคุยค่ะกับนายมานพลิ้มทองใบค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะกับประเด็นเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะคะน่าสนใจมากๆเลยซึ่งก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันและอีกหนึ่งช่วงของรายการของเรานะคะกับช่วง PRD Service นะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลทหารอาสาค่ะเรื่องของแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ๆท่านใดที่เป็นขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะต้องติดตามนะคะกับการทำใบอนุญาตการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องซึ่งก็มีระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราต้องมาติดตามกันนะคะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
0: ้สำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในการที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเที่ยวที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอปากพนังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในพื้นที่เดี๋ยวเรามาพบกับคุณมานพลิ้มทองใบค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะ
2: ครับในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าจุดที่เรายืนอยู่แห่งนี้ครับเป็นประตูอุทกพิพาทประสิทธิ์ครับซึ่งเป็นนามพระราชทานครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับเราชาวลุ่มน้ำปากพนังครับประตูนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2542นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆครับเป้าหมายหลักของพระองค์ท่านก็คือต้องการให้ประชาชนราษฎรเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เดือนสุดท้ายก็ได้มีการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะครับก็ในพื้นที่ของลุ่มน้ำทั้งหมดนะครับจะมี13อำเภอนะครับเป็นอยู่ในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช10อำเภอนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของจังหวัดสงขลา1อำเภอและพัทลุง2อำเภอเราจะมีศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริเนี่ยอยู่160นะครับถ้าใครเคยที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะครับก็คือส่วนส้มโอทับทิมสยามของไร่สวัสดิ์สุขที่ตำบลคลองน้อยนะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งที่ไม่แพ้กันก็คือมีศูนย์เลี้ยงปูขาวที่ตำบลเนินหนองหงอำเภอเชียงใหญ่นะครับซึ่งศูนย์นี้นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนจากการทำนากุ้งนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงปูขาวนะครับก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นนะครับอีกจุดนึงครับที่เป็นสวนต้นน้ำก็คือที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่อำเภอจุฬาภรณ์ครับอันนี้ก็ทำให้ได้เห็นวิธีของการที่คนอยู่ร่วมกับป่านะครับมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่ามีการปลูกป่ามีการทำอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับอีกศูนย์นึงครับเป็นศูนย์ที่ผมมองว่าถ้าใครได้ไปน่าจะประทับใจครับเป็นศูนย์ของบ้านขอนหาดนะครับซึ่งศูนย์นี้สมเด็จพระเทพเคยเสด็จที่บ้านของคุณปิยมาศขเชนคำแหงนะครับแกมีพื้นที่อยู่ประมาณ2งานนะครับแต่แกสามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมีการปลูกผักปลอดสารพิษมีการเลี้ยงนกมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับในพื้นที่2งานนะครับถ้าใครสนใจมีสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับในบริเวณนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่3พื้นที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจุดแรกก็จะเป็นพระตำหนักปากพนังนะครับก็พระตำหนักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของชาวปากพนังนะครับว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จมาที่ลุ่มน้ำปากพนังแล้วก็มีพระปลาที่ประทับชาวปากพนังก็เลยมีความคิดที่จะสร้างบ้านให้พ่อนะครับก็เราชาวบ้านจะเริ่มสร้างเมื่อปี42นะครับก็หลังจากสร้างเสร็จเมื่อปี47นะครับก็ปัจจุบันนี้สำนักพระราชวังเนี่ยก็ส่งมอบพระราชตำหนักเนี่ยให้กรมชลประทานดูแลเมื่อปี2560นะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณเกือบร้อยไร่ครับฝั่งด้านทิศตะวันอยู่ทางฝั่งทางทิศใต้นะครับประมาณนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆท่านก็เข้ามาเยี่ยมชมก็เคยมีนักท่องเที่ยวมาจากเชียงใหม่ด้วยนะครับด้วยการเสด็จฟูขึ้นแล้วก็มาเยี่ยมชมพระตำหนักนะครับจุดที่2ก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นการแสดงนะครับประวัติของอำเภอปากพนังแล้วก็พระราชดำรัสของพระองค์ท่านแล้วก็เหตุการณ์ในการประวัติศาสตร์ในการสร้างประตูสร้างระบบชลประทานแล้วก็ผลสําเร็จของโครงการนี้นะครับอีกจุดนึงครับก็เป็นแปลงทดสอบสาธิตนะครับก็จะมีการทดสอบการปลูกพืชหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับพื้นที่เข้ากับลักษณะดินของพื้นที่นี้ลักษณะน้ำของพื้นที่นี้นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ปัจจุบันก็จะมีทั้งนิสิตนักศึกษาชมรมผู้สูงอายุอบต.เนี่ยเข้ามาดูงานก็ไกลสุดน่าจะเป็นที่สำนักผังเมืองกรุงเทพก็เคยเข้ามาดูที่นี่นะครับก็สามารถถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยสามารถทำหนังสือแจ้งมาก่อนได้เลยครับนัดวันสถานที่เราก็จะมีมังคุเทศนำชมทั้ง3จุดนะครับส่วนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ถ้าวอล์กอินเข้ามาเนี่ยอยากให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เราสักล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับเราจะได้เตรียมตัวเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำใช่มั้ยแต่เราสามารถให้บริการได้ถ้ามีผู้มาแจ้งวอล์กอินเข้ามาล่วงหน้าแจ้งให้เราทราบก็สามารถติดตามทางเพจของศูนย์อำนวยการได้ครับครับ
1: ช่วง PRD Service
0: ค่ะสำหรับช่วง PRD Service นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วนะคะกับเรื่องของ3ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนกับเรื่องของพลทหารอาสาค่ะปี70เปิดรับสมัครแล้วนะคะก็ทางด้านของ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเชิญชวนชายไทยอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์นะคะที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบของพลทหารอาสาประจำปี2570ได้เลยนะคะซึ่งมีช่องทางในการสมัครดังนี้นะคะ1คือระบบออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะคะ2ก็คือการสมัครด้วยตนเองค่ะสมัครได้ที่ไหนบ้างไปเลยนะคะที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยนะคะรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอสำนักงานศาสดีจังหวัดไปสมัครด้วยตนเองได้เลยนะคะตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ15กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570ซึ่งกองทัพบกนะคะจะเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราค่ะซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลนะคะเข้าปฏิบัติงานในส่วนของกองทัพบกรูปแบบใหม่ค่ะทดแทนโครงการของพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมค่ะผู้สมัครสามารถที่จะเลือกผลัดได้ค่ะ 1/70 2/70เลือกผลัดได้หมดเลยนะคะแล้วก็เลือกหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ221หน่วยค่ะหลายคนสงสัยพลทหารอาสาคืออะไรมันยังไงมันต่างจากพลทหารกองประจำการตรงไหนนะคะพลทหารอาสาค่ะก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างนะคะเป็นระยะเวลา4ปีค่ะซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปมีการฝึกต่างๆเหมือนน้องๆน้องๆพลทหารนะคะแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ12,090 บาทค่ะและมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทซึ่งก็เป็นค่าอาหารหรือว่าที่เรียกว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการนะคะที่มีการกำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนนาย10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์นะคะซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวค่ะหรือว่าเท่ากับ453อัตราค่ะนอกจากนี้นะคะจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการค่ะในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้แล้วก็เปิดโอกาสค่ะในการที่จะต่อยอดเส้นทางในการที่จะเป็นทหารอาชีพนะคะให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆด้วยนะคะเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะได้มีการฝึกทักษะทางวิชาชีพได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอกเวลาทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงในการที่จะเข้ารับราชการเป็นพลทหารอาสานะคะนี่ก็คือเรื่องแรกกับช่วงของ PRD Service นะคะเรื่องที่2นโยบายนี้น่าสนใจมากๆเลยกับแคมเปญของไทยเที่ยวไทย Plus นะคะก็ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังมีการร่วมประชุมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะคะว่ารัฐบาลนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวค่ะมีการสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็เพิ่มวงเงินคูปองพิเศษในสำหรับเมืองรองนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าค่ะซึ่งก็เตรียมเสนอครม.เร็วๆนี้นะคะสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์นะคะมี2ส่วนจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยส่วนแรกคือส่วนลดค่าที่พักค่ะรัฐค่ะช่วยจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนรับสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนต่อคนค่ะส่วนที่2คือคูปองดิจิตอลโคเพนะคะกินเที่ยวช้อปฟินทั่วไทยก็ใช้จ่ายแบบคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสปาบริการท่องเที่ยวต่างๆนะคะเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันขออภัยค่ะเที่ยวเมืองหลักรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 2,000 บาทต่อวันหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองนะคะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 17,500 บาทนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ ได้หลังวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ประกอบการก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบระบบได้ในช่วงของเดือนต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็จะให้เสร็จสิ้นตั้งเป้าเสร็จสิ้นภายในวันที่25ตุลาคมค่ะและเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะ1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะก็เตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้พร้อมแล้วออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับเมืองไทยกันค่ะและประเด็นสุดท้ายกับช่วง PRD Service ของเราในวันนี้กับรายการ5แยกข่าวนะคะเรื่องของท่านใดที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

นะคะต้องทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพนะคะโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับรถค่ะต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องต้องไปทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อที่จะเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางค่ะที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการนะคะก็ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันก็ได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะเร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถทุกรายในความดูแลมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะอบรมต้องผ่านการอบรมออนไลน์ก่อนนะคะผ่านเว็บไซต์ dlt.elearning.com นะคะหลังจากนั้นค่ะให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานและนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งค่ะเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีนะคะพร้อมกับตรวจประวัติอาชญากรรมค่ะและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปค่ะนี่คือทั้งหมดของวันนี้ในรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับรายการต่อไปนะคะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการและในวันพรุ่งนี้ก็ยังพบกับรายการ5แยกข่าวเช่นเคยนะคะโดยสวท.ตากัวป่าค่ะสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายการของเราจัดขึ้นเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสวททั่วทุกสถานีทั่วทุกภูมิภาคกว่า70สถานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงแรกค่ะคือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะไม่รอช้าเราไปติดตามในช่วงแรกของรายการกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องได้เลยค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเรื่องวันนี้ค่ะมุกได้รวบรวมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้ทรงไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเพื่อติดตามความเป็นอยู่นะคะโดยทรงได้ช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลายความทุกข์มอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทุกคนรวมทั้งได้ลงไปติดตามการดำเนินงานในการนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่

0: ยากไร้ซึ่งพระสุรเสียงเหล่านั้นเปี่ยมไปด้วยความรักของแม่ของแผ่นดินซึ่งยังอยู่ในใจของประชาชนที่มีโอกาสได้รับเสด็จในทุกครั้งนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ไปติดตามจากสกู๊ปพิเศษเรื่องพระสุรเสียงของพระพันปีหลวงในความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น
2: ค่ะลายสปอร์ต
3: ค
2: ่
3: ะคุณแม่ท่านบอกว่าค่ะลายสปอร์ต
4: และที่บ้านกุดรังมีคนทอได้มั้ยใช่อย่างเงี้ย
3: ก็ไม่ก็เห็นคนทอค่ะเพราะว่าโบราณแล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วค่ะแล้วฉันก็รีบฟื้นตามคุณแม่มา
4: เก็บเอาไว้ซื้อข้าวให้ลูกนะแล้วหัดทอผ้านะ
5: เนี่ยสวยสวยสวยมากเนี่ยท่านจะได้ใส่จ้ะ
6: แล้วตาเป็นประมาณจะไป
5: เดี๋ยวให้หมอดูนะจ้ะหมอตาดูตอนนี้เป็นหายเป็นขาดแล้วจ้ะให้เป็นขาดตัดนี่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยระหว่างเราอยู่เนี่ยจะเอาไปที่ไหนได้ที่จะดูแลเขาได้เขามือดีมากนะขอบคุณ
1: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไร

0: เก่งเท่านั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปริ้วทีเดียว
1: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันรู้ได้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2552ถึงการตั้งศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า141ศูนย์ศิลปาชีพ12ประเภทงานฝีมือโดยนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับคนไทยพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องนำปัญหาต่างๆรับมาช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งการลงพื้นที่ทุกครั้งพระองค์จะยิ้มแย้มและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับการยกระดับงานเครื่องเงินเครื่องทองตามแบบศิลปะของชาวไทยภูเขาปูนปั้นผ้าฝ้ายผ้าจกที่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผาจากสารไม้ไผ่จังหวัดลำปางการจักสานหวายและตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางการปั้นตุ๊กตาชาววังจังหวัดอ่างทองการแกะสลักทำดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคอีสานงานทอผ้าไหมงานปักมือปีกแมลงทับแทนลูกปักและเลื่อมที่จังหวัดสกลนครงานผ้าทอเครื่องทองเหลืองที่จังหวัดอุบลราชธานีและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่ภาคใต้การสานเสือกระจูดและเสือเตยการแกะสลักหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงการแกะสลักเรือกอและจังหวัดนราธิวาสและการจักสานย่านลิบเผาปักผ้าด้วยมือจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาและปัตตานี
2: แล้วไปหาหวายนี่จากไหนอ่ะจ๊ะ
3: ขอก
2: ็ไปหาเมย์ไปหาเมย์
3: ขอก็มาเมย์
2: ขอก
3: ็
2: แล้วคนที่เขามาให้เขาไปเอามาจากไหนจ๊ะ
3: ก็ไปเอาในป่าป่าป่าอะไรเนี่ยป่าอยู่ที่ไหนจะไกลไหม
2: ป่าหนูเคยเป็นป่ายางเ
4: ขาป่าสวนยางจ้ะ
3: อ๋อป่าสวนยางงานนี่คือสลักสูงสูงปลูกที่น่าพอใจในที่ที่ก็มีอยู่แล้ว
1: ปอนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
5: สกู๊ปพิเศษที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อคนไทยทุกคนซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อลูกๆหรือประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะไปติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
6: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกนำเสนอเรื่องราว10พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งพระองค์ได้ทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทยเรื่องของความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตสังคมสาธารณสุขเศรษฐกิจรวมถึงการสร้างโอกาสและรายได้ในชีวิตให้กับทุกคนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษ10พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันทรงคุณค่าแห่งการจดจำได้เลยค่ะ
1: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ผ่าน10พระราชกรณียกิจที่ยังคงติดตรึงในความนึกคิดของปวงชนชาวไทย1คือโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2525ที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร จากการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสากเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำ2โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่และเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทุรกันดารซึ่งจัดตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่า3โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่หากย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีส่งมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลนอกจากนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระราชทานเกาะมันในที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองจัดให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2522นับถึงวันนี้มีระยะเวลากว่า47ปี4โครงการฟาร์มตัวอย่างเริ่มขึ้นมาครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับการฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่5สถาบันศิลปกิจโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาหรือปัจจุบันคือสถาบันศิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือดีมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์6ศูนย์ศิลปาชีพหนึ่งในศิลปะอันทรงคุณค่าคือผลงานด้านหัตถศิลป์ของไทยนอกเหนือจากความงดงามยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นรวมถึงภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2517โดยสายพระเนตรอันกว้างไกลจึงทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางคือประการแรกเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและ2คือการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป7ศาลารวมใจชื่อที่เปรียบเสมือนความสามัคคีของคนในชาติหากย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนโครงการนี้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์พระราชทานแก่ราษฎรทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความรู้แม้กระทั่งบุคคลผู้อ่านหนังสือไม่ออกที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร8สภานายิกาสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2499พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาติไทยมาอย่างยาวนาน อาทิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อน 9. โขนพระราชทานโขนซบเซาลงตามกาลเวลากระทั่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ามารื้อฟื้นและทำนุบำรุงเป็นที่มาของโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยเริ่มจัดการแสดงเมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาในปี2550ในชื่อตอนพรหมมาศและ10ชุดไทยพระชนิยมย้อนกลับไปราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติเหมือนดังเช่นสุภาพสตรีประเทศอื่นๆด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นหาประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บปัจจุบันได้อย่างลงตัวอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
5: อย่างที่นายสกูพิเศษได้กล่าวไว้ค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ค่ะโดยวิดีโอชิ้นนี้ต้องขอบคุณภาพประกอบสวยๆจากเพจกรมทหารพรานที่14ด้วยนะคะเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการกับช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
6: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
5: เข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะวันนี้มุกขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าไปชมย้อนชมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในไทยที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้พร้อมไปรับฟังบทเพลงที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการ

ตกลงเราก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบวกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บวกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

พลงที่ไพเราะและมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินของประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะปิดท้ายด้วยช่วงข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะในช่วงนี้สำหรับใครที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและหลังจากที่เข้ากราบแล้วไม่ทราบว่าจะไปที่ใดต่อวันนี้ที่ฉันอยากจะแนะนำสถานที่สำคัญค่ะที่จะได้ไปติดตามพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผ้าไทย

0: ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังใกล้กับเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยนะคะนั่นคือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9:00 นถึง 16:30 นค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกจะพาทุกท่านไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะที่อธิบายถึงไฮไลท์การจัดแสดงเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งส่วนที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากๆนั่นคือจุดแสดงชุดไทยพระชนิยม8แบบค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดไทยประจำชาติมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อส่งใส่เสด็จไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503นะคะพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานค่ะที่จะเผยแพร่ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมือของไทยให้นานาประเทศได้เห็นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำให้คนไทยทุกคนมีชุดไทยประจำชาติไปติดตามรับชมวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นมีส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจส่วนสำคัญคือชุดไทยพระราชนิยม
2: ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยก็ถ้าจะให้เรียกกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าชุดไทยทั้ง8แบบนั้นเนี่ยก็เป็นชุดไทยประจำชาติอาจจะไม่รู้ว่าชุดไทยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมาจากไหนจุดเริ่มต้นก็คือมาจากเป็นชุดไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อทรงใส่เสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในปี2503โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ชุดไทยในดินแดนห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนด้วยการทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมืออันงดงาม
2: ในอดีตเนี่ยชุดไทยก็จะเป็นการนุ่งห่มโดยที่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละสมัยก่อนหน้าที่จะมีชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตะวันตกอย่างเต็มที่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าการทำชุดไทยแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลงไปเลยละอักษรว่านี่คือชุดไทยหรือชุดประจำชาติที่เราใช้กันปัจจุบันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าที่ทำให้คนไทยในทุกวันนี้เนี่ยมีชุดไทยประจำชาติอยู
0: ่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะความพิเศษในช่วงนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามีการจัดแสดงนิทรรศการที่ชื่อว่า Future Supportจากเส้นใยลวดลายและภูมิปัญญาสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ซึ่งชวนทุกคนค่ะไปค้นพบเรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษอาชีพจากจุดการสร้างอาชีพแล้วก็การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสืบสารและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวไปพร้อมกับบริบทของโลกปัจจุบันมาร่วมสัมผัสเรื่องราวคุณค่าและฝีมือที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานชิ้นงานเรื่องราวและเทคโนโลยีร่วมสมัยเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ค่ะที่ห้องจัดแสดง5พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลิตขึ้นภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรี่ยมรัตน์นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทจังหวัดสงขลาส่วนวันนี้ค่ะดิฉันอ่อนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Air 4 ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเราในครั้งนี้ค่ะเป็นกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือว่าประกอบนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีหลายคำด้วยกันนะคะที่มีความหมายในทำนองนี้นะคะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนะคะคำศัพท์ของเราก็คือคำว่า blend สะกด b-l-e-n-d blend นะคะคำว่า blend นี้นะคะมีความหมายว่าผสมนะคะหรือว่ารวมกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนนะหรืออาจจะหมายถึงการเคล้าให้เข้ากันนะคะประกอบเข้าด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงการใส่ของหลายอย่างเข้าไปด้วยกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องบดอาหารนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วมันก็คลุกเคล้าให้เข้ากันรวมทั้งมันทำให้มีลักษณะเนื้อนะคะของส่วนผสมที่ละเอียดขึ้นนะคะเราจึงเรียกว่า blender นั่นเองนะคะ blender นะคะก็คือเครื่องปั่นนะถ้าเราเรียกให้ง่ายๆนะคะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้คำว่า blend นะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ Jane blended the ingredients to make pancakes นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันเพื่อทำแพนเค้กนะคะ Jane blended the ingredients to make pancakes นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Olive oil, balsamic, vinegar, garlic, a little black pepper, and a little salt are blended to make salad dressing นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือน้ำมันมะกอกน้ำส้มบัลซัมนะคะเป็นน้ำส้มที่ทำจากองุ่นนะคะกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยถูกผสมให้เข้ากันเป็นน้ำสลัดนะคะก็คือเป็นการบอกเครื่องปรุงหรือว่ากรรมวิธีทำน้ำสลัดนั่นเองอีกครั้งนะคะ olive oil balsamic vinegar garlic a little black pepper and a little salt are blended to make salad dressing นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือน้ำสลัดนะคะถูกผสมให้เข้ากันโดยใช้น้ำมันมะกอกน้ำส้มบัลซัมนะคะกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนั่นเองนะคะหมายความว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะ เรามีคำว่า blend นั่นเองนะคะที่มีความหมายว่าผสมหรือว่ารวมให้กลมกลืนหรือว่าเคล้าให้เข้ากันหรือว่าประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองนำไปใส่กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
2: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
2: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวาน ทานน้ำแร่มุกแพเมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: โฮ้ยลามตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู่นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
4: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: ก ินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงได้กีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวพบกันเป็นประจำนะคะหลังเคารพธงชาติและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะเคารพธงชาติในช่วงเวลา 18:00 น.นะคะท่านผู้ฟังก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรอบวันทันข่าวจนถึงเวลา 18:30 น.ค่ะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังณช่วงเวลาตรงนี้จะหยิบเอาข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบ 17-20 กันยายนนี้เพิ่งออกมาเมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะในพื้นที่ของระนองและในเรื่องราวของในพื้นที่นะคะของภาคใต้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวสารหลายข่าวทีเดียวที่ในการติดตามนะคะในเรื่องของค่าหมอกควันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันด้วยกันท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละเรื่องราวกันนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันด้วยรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะอย่างที่ได้กล่าวกันไปในช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน 17-20 กันยายนนี้นะคะโดยจะมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในช่วงวันที่17กันยายนค่ะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนะคะคือวันที่18กันยายนนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20 กันยายนนี้ด้วยค่ะตอนนี้ในเรื่องของการวางแผนในการดำเนินชีวิตการวางแผนในการเดินทางก็ขอให้ติดตามด้วยความระมัดระวังและติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะคะว่าฉบับถัดไปของประกาศก็จะออกมาในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันนี้เรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าในเหตุการณ์ที่มีการคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่17กันยายนจังหวัดระนองจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะรวมถึงวันที่18กันยายนนะคะท่านผู้ฟัง17 18 19และ20กันยายนค่ะในช่วงนี้นะคะก็จังหวัดระนองคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากกันเลยนะคะท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเรามาดูในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้พยากรณ์อากาศรายภาคกันด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาคาดว่าในเช้าวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระนอง30องศาเซลเซียสค่ะมาดูในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการโครงการในการขยายบัณฑิตพันธุ์ใหม่จนถึงปี2574ซึ่งตอนนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบนะคะในวันนี้ค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าและในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะจะ 14:00 น.ค่ะก็มีการ
แถลงมติคณะรัฐมนตรีนะคะและในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2547เพื่อเร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงจำนวน 81,600 คนป้อนอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยนะคะมาดูจากการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะในการแถลงการประชุมครั้งนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดในปี2569นี้และได้ขยายออกไปอีกนะคะเป็นปี2561ถึงปี2574ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอนะคะการขยายระยะเวลากล่าวก็จะใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือเดิมของโครงการปี2561ถึงปี2569จำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมคือ 13,086.38 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อปี2561และมุ่งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนรวม 81,600 คนในช่วงปี2570ถึงปี2574เพื่อตอบสนองต่อ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศนะคะค่ะในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงรวมถึงผู้ประกอบการ SME ในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศนะคะสำหรับแผนในระยะใหม่นี้ก็จะเน้นการพลิกโฉมการศึกษาภายใต้แนวคิดเน้นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อreskill upskill และ new skill ให้แก่กำลังแรงงานอย่างรวดเร็วความยาวหลักสูตรคือ 3-4 เดือนหรือ9หน่วยกิจโดยเปิดโอกาสให้สะสมหน่วยกิจเพื่อนำไปเปรียบเทียบนะนำไปเทียบโอนรับปริญญาบัตรได้ในภายหลังนะคะและนอกจากนี้แล้วยังกำหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50%โดยมีเป้าหมายหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและหลักสูตรระดับปริญญาตรีอีก 1,600 คนค่ะผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังในช่วงปี2561ถึงปี2568สามารถผลิตกำลังคนได้แล้วกว่า9,035 คนซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้มีอัตราการได้งานทำภายใน1ปีสูงถึง80%และมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติดังนั้นการขยายโครงการไปจนถึงในปี2574ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นการรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:20 นาทีนะคะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดระนองก็ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่2ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยค่ะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำเลียงจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุรุ่นที่2ประจำปีการศึกษา2569โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำเลียงโดยมีนายเทียนชัยสายน้ำใสนายกเทศมนตรีตำบลลำเลียงคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีนะคะโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำเลียงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตป้องกันภาวะพึ่งพิงตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านสังคมเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชนโดยดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการผู้สูงวัยการละลายพฤติกรรมกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ผ้าปาเต๊ะกิจกรรมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยกิจกรรมโภชนาการใน
ผู้สูงวัยกิจกรรมหมวกสวยด้วยผ้ามัดย้อมตลอดจนกิจกรรมวัยเก๋าดูแลกันการถอดบทเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ผู้สูงอายุทุกคนที่เข้ามาร่วมโครงการจนสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีวันหมดอายุโดยโครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างมิตรภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งผู้สูงอายุไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองทุกคนสามารถเป็นแบบอย่างของความตั้งใจความมุ่งมั่นและจิตใจที่รักการเรียนรู้ได้นะคะค่ะและในกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็มีผู้สูงอายุนะคะเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับมอบเกียรติบัตรนะคะและหลังจากที่ได้รับโอวาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกันด้วยค่ะจังหวัดระนองเดินหน้าคัดสรรกองทุนก็ขอคจนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของกองทุนก็ขอคจคือการคัดสรรกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นระดับจังหวัดนั่นเองค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะในช่วงเวลา 13:30 นายวิทยรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดระนองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางวรมิดาเรียงเงินปรามันมีคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดระนองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองเกษตรจังหวัดระนองสหกรณ์จังหวัดระนองท้องถิ่นจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่คัดสรรกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ที่บ้านบางใหญ่หมู่ที่4ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณาอินตันผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนางกนกวรรณทองยั่งยืนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับความพร้อมต่อผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการรวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานและวิดิทัศน์นำเสนอผลงานของโครงการให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะมีการรับการคัดสรรกันค่ะการคัดสรรกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ของจังหวัดระนองนั้นได้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสส่งผลให้กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวสารอื่นๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่วันนี้ค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เราก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการเดินหน้าคัดสรรกองทุนก็ขอคจดีเด่นระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอกระบุรีด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอในพื้นที่ของอำเภอละอุ่นนะคะในพื้นที่ของหมู่บ้านอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนายวิทยรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะนะคะก็ประกอบไปด้วยพัฒนาการจังหวัดระนองเกษตรสหกรณ์จังหวัดระนองเกษตรจังหวัดระนองสหกรณ์จังหวัดนะคะท้องถิ่นจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิค่ะได้ลงพื้นที่ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะแล้วก็สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการคัดสรรกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุนของอำเภอกระบุรีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการ
รอบวันทันข่าวนะคะเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอภิสราจะปิดท้ายกันนะคะด้วยการบูรณาการติดตามสถานบริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมด้วยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอติคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นายชลามีมะแม่นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองนายสมควรปล้องอ่อนค่ะพร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจังหวัดระนองฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดระนองตำรวจท่องเที่ยวระนองและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะท่านผู้ฟังได้ลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนองจำนวน5แห่งแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามผลการดำเนินการนะคะภายหลังจากมีการเข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะมุ่งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสร้างความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่หลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 18:30 น.ค่ะวันนี้อภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองกันในยามเย็นแบบนี้คุณผู้ฟัง 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณจริงๆก็จะถือว่าเย็นไหมอ่ะจริงๆก็ติดค่ำแล้วด้วยนะคะหลายคนตอนนี้ก็อยู่ในที่พักนะคะกำลังพักผ่อนกันอยู่หลายคนกำลังเดินทางออกไปหาของกินรับประทานอร่อยๆหรือว่าใครที่กำลังออกกำลังกายกันอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการรักนรนองของเราเรามาอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในระนองกันก่อนค่ะก็ผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยสลับกันไปแล้วกันเนาะช่วงแรกของวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าก็ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดระนองเลยนะคะที่มีการเปิดเส้นทางระนองจิตตะกองค่ะก็เป็นเส้นทางการเดินเรือในการขนส่งสินค้านะคะรองรับเรือประมาณ 5,725 ตันกลอสค่ะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศบิมสเต็กค่ะเรื่องราวความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะถูกเปิดเผยผ่านทางแฟนเพจ Facebook ศุลกากรระนองค่ะที่ออกมาเปิดเผยความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับท่าเรือระนองสู่การเป็นระนองเกตเวย์ประตูการค้าแห่งอันดามันพร้อมรองรับตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ400ตู้จะได้เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศค่ะโดยทางด้านของแฟนเพจ Facebook ก็มีการเผยแพร่ภาพการปฏิบัติงานรวมถึงได้ระบุถึงความสำเร็จนะคะในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกภายในพื้นที่ของท่าเรือระนองที่มีศักยภาพสูงค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่านี่เนี่ยถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดระนองบ้านเราเลยที่สามารถรองรับเรือขนาด 5,725 ตันกลอสได้นับเป็นก้าวสำคัญที่เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งทางทะเลของจังหวัดค่ะการดำเนินการครั้งนี้ก็สามารถรองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า400ตู้และเป็นการเปิดเส้นทางการค้าระนองของประเทศไทยไปสู่จิตตะกองของประเทศบังคลาเทศค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและโลจิสติกสู่กลุ่มประเทศบิมสเต็กผ่านแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนองซึ่งกลุ่มประเทศบิมสเต็กเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็มีทั้ง7ประเทศด้วยกันนะคะมีไทย1ในนั้นค่ะมีบังคลาเทศค่ะมีอินเดียมีศรีลังกามีภูฏานมีเนปาลแล้วก็มีเมียนมาค่ะรวมฐานประชากรของทั้ง7ประเทศนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึงประมาณ 1,800 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะสินค้าที่เรามีการส่งไปก็มีทั้งผลไม้สดอาหารแปรรูปสินค้าฮาลาลสินค้าประมงค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเครื่องจักรเคมีพันแร่ดินขาวแล้วก็ธุรกิจต่างๆอะค่ะที่มีการพูดคุยหรือว่าตกลงกันค่ะถ้าถามว่าเส้นทางการขนส่งจากท่าเรือระนองไปถึงจิตตะกองบังคลาเทศเนี่ยมีความสำคัญยังไงคือมันมีความสำคัญแบบนี้คุณผู้ฟังเมื่อก่อนนี้นะคะการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปจนถึงบังคลาเทศเนี่ยต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มขนส่งจากที่ระนองบ้านเราไปจนถึงบังคลาเทศได้เนี่ยมันสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 7-15 วันที่ผ่านช่องแคบมะละกานะคะแต่ถ้าเดินทางผ่านเส้นทางนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ 3-5 วันเท่านั้นมันก็จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็การบริหารจัดการได้ด้วยค่ะแล้วจริงๆไทม์ไลน์ของเส้นทางการเดินเรือในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จครั้งแรกที่มีการเดินเรือจากท่าเรือระนองไปท่าเรือจิตตะกองของบังคลาเทศจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีการหารือแล้วก็พูดคุยกันมานานมากแล้วคุณผู้ฟังย้อนไปตั้งแต่ปี2564ในปีนั้นเนี่ยมีการลงนามทำ MOU ด้วยกันนะคะระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรท่าเรือจิตตะกองของประเทศบังคลาเทศค่ะในปี64ทำ MOU จากนั้นพอปี68ค่ะผ่านมาอีก4ปีนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มีการวางแผนการทดสอบระบบการขนส่งซึ่งงานในครั้งนั้นจริงๆก็ย้อนไปไม่ได้ไกลมากนะปีที่แล้วนี่เองคุณผู้ฟังสักประมาณกลางปีนะคะหลายคนก็ยังคงจำกันได้อยู่ก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการน่ะนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะ
ทั้ง2ประเทศก็มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็มีความพยายามที่จะบุกเบิกการเส้นทางการเดินเรือระนองจิตกองเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงให้ได้แล้วก็ครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นผลสำเร็จที่หลายคนก็เฮ้ยมันเดินทางได้แล้วมันเดินทางได้จริงๆนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองด้วยค่ะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้คุณผู้ฟังเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีเรือสินค้าจากในกลุ่มประเทศบิมสเต็กนะคะเดินทางมาขึ้นที่ท่าเรือระนองบ้านเราแล้วมันก็สามารถช่วยต่อยอดในหลายๆด้านด้วยทั้งการกระจายรายได้เรื่องของที่พักของคนเดินเรือหรือว่าอาหารการกินที่เขาจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรามันก็เป็นผลต่อยอดเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยอะค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดีๆให้กับจังหวัดระนองบ้านเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
1: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
2: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
3: คนไทยไม่เอาสินบน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้พรุ่งนี้นะคะเป็นอีก1วันสำคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะไปรวมพลังแห่งความศรัทธาไปด้วยกันสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปี2569ค่ะซึ่งทางร้านอาหารคุณลินก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในปีนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่16กันยายนในวันพรุ่งนี้ค่ะพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9:09 น.ที่ร้านอาหารคุณลินของจังหวัดระนองค่ะก็ทางร้านอาหารคุณลินนะคะรวมถึงท่านสมโชควงศ์พิวัฒนาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนองรวมถึงเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณลินด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมในทุกๆปีเนาะหลายคนก็ได้ไปร่วมกันนะคะในการจัดกิจกรรมสักการะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีพิธีสำคัญตามโบราณประเพณีทั้งพิธีสวดมนต์และอัญเชิญองค์เทพพิธีส่งน้ำปัญจอมฤตถวายองค์พระพิฆเนศการแสดงของศิลปินถวายองค์พระพิฆเนศนะคะในแต่ละปีก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพี่หญิงทิติการนะคะในการมาร่วมงานแล้วก็มีณรงค์เชิญยิ้มรวมถึงพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มด้วยค่ะใครที่อยากจะไปพบปะกันก็สามารถไปร่วมภายในงานได้นะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะพิเศษสำหรับความศรัทธาของคนที่ไปร่วมงานนะคะก็จะมีการแจกองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะให้กับทุกคนได้อัญเชิญกลับไปสักการะบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะและจะมีการแจกเสื้อองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะที่มีการจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีในปีนี้เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งวันมงคลแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมเสริมพลังความศรัทธาไปด้วยกันนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ในวันพรุ่งนี้วันพุธที่16กันยายน2569จะเริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเวลา 9:09 น.ที่ร้านอาหารคุ้นลิ้นจังหวัดระนองค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับงานคเนศจตุรถีประจำปี2569ค่ะเชิญชวนทุกคนไปร่วมทำบุญเสริมสิริมงคลเปิดดวงชะตาแล้วก็รับพลังแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนเด็กๆไปร่วมกันนะคะซึ่งเขามีการกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมยังคงมีเวลาอยู่แต่ว่าใครที่สนใจก็สามารถสมัครกันได้เพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569ค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่าค่ายเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้นนะคะรับจำนวนจำกัดอย่างที่เราบอก30คนเท่านั้นซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะสนับสนุนการจัดโดยบริษัท MRD จำกัดแล้วก็หน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่นะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดขึ้น2พื้นที่ค่ะที่แรกที่เรือนจำชั่วคราวบางริ้นของในอำเภอเมืองระนองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะจะไปจัดที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญค่ะใครที่จะไปร่วมงานนะคะให้ทุกคนเนี่ยเต รียมชุดกันฝนเผื่อเอาไว้ด้วยเผื่อเปียก1ชุดนะคะแล้วก็เตรียมรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะรัดส้นที่มีความสะดวกในการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้นและใครที่สนใจอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่หรือว่าน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากไปร่วมกิจกรรมนี้จังเลยก็บอกคุณแม่ได้ค่ะให้เข้าไปลงชื่อผ่านทางแฟนเพจ Facebookประชาสัมพันธ์บ้านหาดส้มแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงชื่อผ่านทางโพสต์ที่เขามีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้อยู่ค่ะจำชื่อโครงการให้ดีๆนะคะโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569เจอโพสต์นี้ปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปลงชื่อในคอมเมนต์ต่อได้เลยและคือตอนนี้นะคะก็มีน้องๆที่เขาไปลงชื่อแล้วประมาณ 4-5 คนนะคะใครที่ฟังอยู่สนใจก็อย่าลืมไปลงชื่อกันเยอะๆค่ะหรือว่าจะทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้เนาะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์บ้านหาดส้มแป้นให้ทุกคนได้ไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะกิจกรรมดีๆก็นำมาฝากกัน2กิจกรรมและเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้รายการรักนะระนองเนาะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาให้ได้อัปเดตกันกิจกรรมดีๆก็นำมาฝากกันด้วยใครสนใจกิจกรรมไหนอย่าลืมไปร่วมกันได้ตามวันและเวลาที่เราได้แจ้งไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณนัทเองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 น.ไปจนถึง 19:00 น.โดยประมาณทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนกายพักผ่อนใจให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนมีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIRกับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSIจะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะหือเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะคะคุณผู้ฟังคะมีการเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนค่ะโดยจะเริ่มกระทบจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน17กันยายนนะคะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบตามมานะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะฉบับที่1ค่ะที่มีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะแล้วก็เตือนประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะฝนระลอกนี้จะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17กันยายนก่อนนะคะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตั้งแต่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยวันที่17เนี่ย17กันยายนนะคะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักค่ะภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยค่ะส่วนภาคใต้เรานะคะฝั่งอันดามันเรารับเต็มๆนะคะที่ระนองแล้วก็พังงาส่วนวันที่18กันยายนเนี่ยพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีค่ะส่วนวันที่19พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากได้แก่ราชบุรีนะคะภาคกลางภาคตะวันออกที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดช่วงภาคใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีส่วนวันที่20นะคะพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักมากได้แก่ภาคกลางก็คือที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็จะที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและก็พังงานะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะรวมถึงลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะขณะที่ทะเลอันดามันมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยทีเดียวบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนะคะสำหรับวันที่15นะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะจึงยังคงจะต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะคะก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพ

0: กฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้นะคะก็หมดเวลากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง5สถานีค่ะเราจะรอบมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวสาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากปูตานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซลาร์รูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอะลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอะลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอัสซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชน อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีซสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วคนหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขนาดเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงา

แกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถวหนึ่งคูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่หนึ่งแห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่บริเวณในห้วงปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทางที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23-25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: บ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหลงหนีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนของวันอังคารนะครับผมที่15กันยายน25609นะครับผมทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แต่การฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์สัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะครับผมเว้น2วันก็คือเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะครับ15กันยายนครึ่งเดือน9เข้ามาแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะเดือน9ก็ผ่านไปแล้วครึ่งเดือนนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือน10แล้วก็11 12โอ้โหเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะหมดปี2569อีกแล้วนะเผื่อแป๊บเดียวเองมันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปไวหรือเกินเหมือนโกหกเลยก็ว่าได้คล้ายๆว่าเพิ่งปีใหม่ไม่นานนี่เองนะครับเนาะผ่านมาแล้ว9เดือนกว่านะครับเนาะวันนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่ระนองบ้างนะครับเนาะประปรายช่วงเช้าแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยถึงแม้ว่าช่วงบางช่วงจะมีแสงแดดนะแล้วก็มีฝนตกลงมาสลับกันไปมาเล็กน้อยละกันนะแต่ถือว่าเบาบางไปกว่าสักสัปดาห์ก่อนเยอะเลยนะสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหนะครับมาตกไม่เว้นวันเลยก็ว่าได้แล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยแทบจะไม่มีแสงแดดให้เห็นเลยก็ว่าได้วันนี้เริ่มมีแสงแดดโผล่ออกมาบ้างแล้วนะครับเนาะแต่การพยากรณ์อากาศเขาก็แจ้งเตือนนะว่าจะยังคงมีฝนตกไปจนถึงวันที่20นู่นเลยนะในหลายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยระนองต้องอยู่ในหนึ่งในนั้นอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะมีฝนตกไม่ภาคเหนือภาคอีสานภาคไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะระนองต้องเข้าไปมีเอี่ยวด้วยนั่นเองนะเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในร่องมรสุมนะครับที่ฝนตกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปใครจะมาฝนจะมาจากไหนระนองต้องมีเอี่ยวอย่างแน่นอนนะครับเนาะนั่นคือวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะของฝนฟ้าในจังหวัดระนองนะครับผมวันนี้วันอังคารนะเปิดประเดิมด้วยนะครับเพลงเพื่อชีวิตละกันนะก็คือของวงคนดันเกวียนกุหลาบปากสันนะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตเพราะที่จัดรอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเปิดรับสมัครนะครับใครที่กำลังมองหางานนะครับท่านผู้ฟังท่านใดมีลูกมีหลานหรือว่าเป็นตัวท่านเองก็ลองไปสมัครได้นะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งนักวิชาการขนส่งนะครับ2ตำแหน่งเริ่มสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ16ถึง22กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นก็คือเวลาทำการนั่นเองนะณงานบริหารชั้นบริหารทั่วไปชั้น1สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองขนส่งที่เราไปต่อไปกับขี่นั่นเองนะสีม่วงๆนั่นแหละนะครับเนาะติดถนนเลยนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับ0778240017นะครับรู้สึกว่าจะต้องใช้วุฒิปริญญาตรีทุกสาขานะครับเนาะก็คือใช้บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาแล้วก็ใบรับรองแพทย์รูปถ่ายนะครับใบรับรองการทำงานใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมการใครที่กำลังมองหางานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะรับสมัครนักวิชาการขนส่ง2อัตราที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะ16ถึง22กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยวันนี้วันอังคารนะครับนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตใครที่ชื่นชมศิลปินเพื่อชีวิตหรือว่าชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเพลงไหนอย่าลืมนะการโทรศัพท์มากริ้งกลางขอได้เลยนะ0778808883นะครับ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
2: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะโดยเฉพาะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับที่ทุกคนสมัยนี้ก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็บางครั้งก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนะครับตกอยู่ในนะครับความต้องการการช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็โทรไปปรึกษาได้แล้วกันนะ1157สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายวันนี้ก็นำเสนอตอนที่303แล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางสวทรนองเรานำเสนอในทุกช่วงประมาณช่วงบ่ายๆ 3:30 กับ 3:30 โดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับผมวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดานะครับก็คือตามวันเวลาที่กำหนดก็คือ25กันยายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับผมขอเชิญแล้วกันนะครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้ะพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากไปรับฟังเพลงเพื่อชีวิตวันนี้นำเสนอเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนะครับเนาะยามค่ำคืนนี้เผื่อบางท่านง่วงหรือว่าอยากจะนอนนะแต่ฟังเพลงโอ้โหอย่าเพิ่งหลับดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเผลอแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งข่าวละกันในวันพุธพรุ่งนี้นะครับ16กันยายนนะนอกจากที่จะเป็นวันหวยออกแล้วนะแต่ก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาบริเวณ4แยกตลาดแขกนะครับทางเทศบาลเมืองระนองจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟถนนแบบสูงนะครับเสาไฮแมสดังนั้นนะครับก็จะทำให้มีอุปกรณ์นะครับเครื่องจักรกลหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับอาจจะต้องนะครับปิดถนนบางช่วงบางจราจรแล้วกันเพราะฉะนั้นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับผมบริเวณ4แยกตลาดแขก8นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งวันช่วงเช้านะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาในณที่นี้จากเทศบาลเมืองระนองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
5: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
6: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ DEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ DEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาทนพศรแก้วคำรายงาน
4: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500 หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Blue Day และคำร้องภาษาไทยก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนี้ส่งพระราชนิพนธ์ในบรรไดเสียงประเภทไมเนอร์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงการพลัดพรากเกิดความรู้สึกเศร้าและอาลัยอาวรณ์เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะ

ที่จบเป็นนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงลำดับที่8และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492บันทึกเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2496กับวงกลมโฆษณาการค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีนั้นมาสังกัดกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกไปเมื่อประมาณปี2494ในระหว่างนั้นบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้หลายเพลงนะคะอย่างเช่น3เพลงต่อไปนี้คือเดือนครึ่งดวงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งรำพึงชายหาดนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและพิศวาสครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะ

ื่อเราผ่านหากปล่อยไว้นานก็เริ่มร้าวรานยิ่งกล้าดูราเกิดความ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงพิษรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองต่อได้รักแรมครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะและสุดรำพันคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะกับวงกลมโฆษณาการ

2ชุดผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกลมโฆษณาการต่อไปคือเพลงชื่นสุขนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีชีวิตกับความรักและรำพึงถึงคู่สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการ

คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะลาออกไปได้บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะฟังกันมาหลายชุดแล้วนะคะอีกชุดหนึ่งคือเพลงอกหญิงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

เราได้ฟังผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติซึ่งบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการก็พอสมควรนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะในยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะไปเป็นทหารร่วมรบที่เกาหลีนะคะก็มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการไว้เช่นกันอย่างเช่นเพลงหนาวรักข้างขึ้นเดือนหงายสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเจ้าสาวเอ๋ยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: เคยฉันขอเป็นผู้เชยฉันยังไม่เคยรักใครเป็นผู้ไม่งามตามไว้ปักใจหลงรักใครชื่นชม
1: เอ้ยคุณตาลายนี้

0: มาบอกด้วยการสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มปากกาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มปากกาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมกลัดโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์ การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
8: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบพท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มกันได้เพลงทหารของชาติเป็นเพลงที่ร้อยเอกศรีโพธสนุชแต่งคำร้องทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ค่ะเมื่อปี2477นะคะ

นั่นคือเพลงทหารของชาติผลงานของร้อยเอกศรีโพธสนุชและพระเจนดุริยางค์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2477ค่ะต่อด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คืนนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์

เพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณชาวลีโชควิขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ค่ะฟังเพลงสาวเอ่ยจากวงคีตวัฒและอย่าลืมผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงหลังนี้คุณศรีสไลขับร้องกับคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

เสียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิซึ่งได้รับสมญานามว่าแหบเสน่ห์ก็ขับร้องเพลงสาวเอ๋ยและอย่าลืมให้เราฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายค่ะเราก็จะฟังเพลงที่คุณศรีสลายขับร้องกันอีกสัก 2-3 ชุดนะคะส่วนหนึ่งที่คุณศรีสลายนำผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินมาขับร้องใหม่นะคะเพลงยามตะวันรอนเพลงไฟสุมขอนสองเพลงนี้ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินอีกเพลงหนึ่งคุณนนปิยาเป็นผู้แต่งนะคะคือเพลงอยากจะลืมโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเริ่มด้วยยามตะวันรอน

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิค่ะอีกสักสองเพลงนะคะที่คุณศรีสไลขับร้องเพลงรักริษยาเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทวีณบางช้างและครูสง่าทองทัตต่อด้วยรักข้ามขอบฟ้าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าครูอกวีสัตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเสียงของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงค่ะ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายนะคะก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร้องเพลงให้เราฟังกันไปอีกนานๆชุดต่อไปจะเป็นเพลงชื่อเดียวกันค่ะแต่คนละเพลงเลยเรือนหอรอรักเพลงแรกคุณสมยศขับร้องบรรเลงด้วยวงชาญชัยบัวบางสอนนะคะเรือนหอรอรักเพลงที่สองคุณชรินทร์ธนากรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันไว้เมื่อปี2505ค่ะเป็นผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเรือนหอรอรักเพลงที่สามโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาผลงานของปวรานนท์นะคะสามเพลงค่ะชื่อเดียวกันเรือนหอรอรัก

ฟังเพลงจากเพื่อนฝันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในคืนนี้แล้วนะคะมนเรียกรักจากเสียงของคุณชาญเย็นแขค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497เป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและมนรักเที่ยงคืนโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะ3เพลงเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25

25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มปฏิบัติเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของโกลาหลเรามาทำจิตให้สงบตอนนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการดูลมหายใจให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตลมหายใจของตนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นหรือลมยาวไม่ต้องบังคับให้มันถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นสั้นหรือยาวไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้จิตต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคือเพราะว่าถ้าเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวนะปวดระหว่างคิ้วแต่ว่าถ้ามีความคิดให้เราไม่ลืมลมเพราะว่าเราคิดตามเรื่องอะไรไปนี่เรามักจะลืมลมเอาแค่ว่าไม่ลืมลมก็พอไม่ลืมลมแล้วเห็นความคิดของตัวเองไหมคิดเรื่องอะไรไม่ต้องจำไม่ต้องโจทย์แต่ให้รู้ก็พอรู้หมายถึงสังเกตดูเหมือนยามเนี่ยเขาสังเกตดูเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนเดินผ่านมีคนถือนี่เข้ามามีคนถือนั่นออกไปแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะเหมือนกันเราสังเกตดูความคิดนี่เราก็เนี่ยมันคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้เพลินตามไปนะแล้วก็ไม่ลืมลมนะการที่จิตของเราไม่ลืมลมหายใจการไม่ลืมนั้นคือไม่เผลอไม่เผลอนั่นคือไม่เพลินไม่ลืมนั่นคือระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติการที่เราเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี้เรียกว่าอานาปานสติเป็นอานาปานสติอานาปานสติที่เมื่อเราเจริญกระทำให้มากจะทำให้เรามีจิตสงบกำจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปได้จริงๆนะท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนึกถึงการนึกถึงระลึกถึงนี้คือสติพอเรานึกถึงระลึกถึงลมอยู่การนึกถึงระลึกถึงนั้นคือเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือไม่เพลินไปตามอารมณ์ต่างๆไง

รับรู้สิ่งต่างๆได้ได้แล้วไม่เพลินตามไปพอไม่เพลินตามไปก็รับรู้แล้วก็ไม่ได้เพลินตามคือมันแยกกันไงผู้รู้ก็อันหนึ่งผู้รู้หมายถึงจิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไอ้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งแต่ความคิดกับตัวผู้รู้ความคิดไม่เหมือนกันมันจะเริ่มแยกกันได้เฮ้ยมันแยกกันได้ไงนะเอาก็เมื่อก่อนมันรวมกันอยู่รวมกันอยู่ยังไงเพลินไงมันเพลินตามไปในอารมณ์นั้นจึงรวมกันไปเป็นก้อนๆเลยไม่ได้จะแยกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรไม่มีแต่พอเราตั้งสติไว้มันเริ่มแยกกันได้คราวนี้คือเพราะว่าในช่องทางใจของเรามันเป็นนามนะทุกฟังเป็นนามทั้งหลายนามทั้งหลายที่มันมีอยู่ในช่องทางใจมันปนกันหมดทุกอย่างเหมือนคุณกินส้มตำจานหนึ่งเนี้ยรสชาติทั้งหมดมันมารวมกันอยู่ในส้มตำนี้จะเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานปนกันหมดอยู่ในนี้แต่ว่าพอเรากินดูนะโอ้หวานไปเค็มไปเผ็ดกำลังดีต้องกูรู้ได้ไงว่ามันเผ็ดกำลังดีมันปนเปรี้ยวด้วยเนี่ยมันปนเค็มด้วยเนี่ยโอ้แยกได้ก็ใช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีลิ้นนะทุกฟังลิ้นนี่มันแยกได้แยกได้เฉพาะรสนะลิ้นนี่รับเสียงแยกเสียงไม่ได้นะหูต่างหากแยกเสียงได้ถ้าคุณฝึกคุณอะไรคุณรู้นะนี่โดเรมีฟาซอลลานี่เครื่องดนตรีเสียงร้องเสียงเล่นดนตรีอะไรคุณแยกได้เลยทั้งที่ว่าเสียงนั้นมันปนกันมาหมดเลยนะใจนี่ก็เหมือนกันเป็นช่องทางบุฟังใจเป็นช่องทางที่จะเป็นตัวรวมของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเราแยกได้แยกได้ด้วยอะไรการสังเกตนี่ไงสตินี่คือการสังเกตเหมือนอย่างเราสังเกตว่าเอ้ยมันมีรสเค็มอะไรนี่การสังเกตนั่นคือสติคุณตั้งสติไว้อยู่กับการลิ้มรสคุณก็แยกได้ว่ามันเค็มหรือเปรี้ยวคุณตั้งสติไว้กับเรื่องในใจคุณก็แยกได้ว่านี้เป็นการรับรู้หรือนี่เป็นความคิดหรือนี่เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้แยกแยะได้ตั้งบังเราตั้งสติรักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้ได้เปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อที่มาในอรรถกถาเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายพูดถึงความโกลาหล5ประการเขาเรียกว่าโกลาหล5โกลาหลนี่มันคืออะไรนะผู้ฟังคือความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่หลวงความแบบโอ้โหเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่แบบก็จะตื่นเต้นมีความวุ่นวายจะเรียกว่าวุ่นวายคือแบบว่าอยู่ไม่สงบแบบตื่นเต้นเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแบบน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทั้งที่ไปในทางดีหรือไม่ดีเหมือนเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณฟังนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเป็นบอมเชลเป็นช็อกกิ้งนิวส์ไปเลยอย่างนั้นคุณผู้ฟังนั่นคือโกลาหล5มีอะไรบ้างหัวข้อก่อนคุณผู้ฟัง
แล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดแล้วก็จะนำพระสูตรที่น่าเกี่ยวข้องสนใจในแต่ละช่วงความโกลาหลมาให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบเข้าใจกันฟังต่อไปในอันดับแรกโกลาหล5มีอะไรบ้างไล่ไปจากความยาวก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นคือความโกลาหลมันต้องเกิดก่อนไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เกิดตอนนั้นคือเพราะว่าเกิดตอนนั้นบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทีหลังแล้วแต่โกลาหล5เนี่ยเกิดก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอันดับแรกคือกัปปะโกลาหลความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่ความอัศจรรย์เนี่ยที่คนก็จะตกใจเนี่ยจะเกิดก่อนที่กับจะพินาศล่วงหน้าเท่าไหร่100,000ปีฮะใช่ท่านผู้ฟัง100,000ปีเดี๋ยวเราฟังกันไปก่อนนะจะเปรียบเทียบให้ฟังเกิดขึ้นกับพวกเทวดาหรอกไม่ใช่เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์กัปปะโกลาหลคือการที่กับจะพินาศจะเกิดก่อนเวลาที่กับจะพินาศเป็นเวลา100,000ปีอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือความโกลาหลความเป็นข่าวใหญ่ที่เขาจะเอามาพูดกันว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกก็100ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดขึ้นแล้วเกิดที่ไหนนี่เกิดขึ้นกับพวกเทวดาท่านผู้ฟังอันดับที่สามพุทธโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความแบบน่าสั่นสะเทือนใจความอึ้งขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เรียกว่าพุทธโกลาหลอันนี้จะเกิดขึ้น 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 1,000 ปีเนี่ยนะแล้วมนุษย์เราจะไปรู้เรื่องได้ไงอันนี้เขาจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสุทาวาสอันดับที่4คือมงคลโกลาหลคือความอัศจรรย์ความตื่นข่าวความเป็นข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรอันนี้จะเกิดขึ้น12ปีท่านผู้ฟังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้และในข้อที่5โมเนยะโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความน่าอัศจรรย์ความตื่นเต้นตกใจในข้อนี้จะเกิดก่อนที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมเนยะปฏิปทาอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน7ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ที่เรียงตามให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือมาในอรรถกถาของมงคลสูตรซึ่งในนั้นเขาจะระบุไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้ที่เป่าประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคราวนั้นนั้นมีเรียงตามผู้ประกาศสำหรับครั้งหนึ่งก่อนนะกัปปะโกลาหลคือข่าวที่ว่ากับจะพินาศเทวดาชั้นกามาวจรคือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปอ่ะมีจาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมานรดีและก็ปรินิมิตาสวัสดีทั้งหมด6ชั้นรวมมนุษย์ด้วยเป็น7อันนี้จะเป็นผู้ที่เป่าประกาศแล้วก็ได้ยินกันหมดในโซนนี้กัปปะโกลาหลอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือข่าวใหญ่ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองอันนี้จะประกาศโดยเทวดาชั้นกามาวจรส่วนพุทธโกลาหลมังคละโกลาหลโมนยะโกลาหลอันนี้จะประกาศโดยพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสก็จะต้องเป็นอนาคามีท่านผู้ฟังเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะซะส่วนใหญ่
มีการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วข่าวใหญ่มาแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรแล้วอันนี้พันปีความที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะประกาศมงคลสูตรแล้วอีก12ปีอีก12ปีอันนี้มังคละโกลาหลและความที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยปฏิปทาโอ้พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้แล้วอีก7ปีแต่ว่าถ้าเราเรียงตามลำดับของเวลานะท่านผู้ฟังนะไอ้ความยาวนานล่วงหน้าเนี่ยนะยาวนานกว่าเพื่อนสุดเลยไม่รู้จะประกาศไปทำไมตั้ง 100,000 ปีนั่นคือกัปปะโกลาหลเพราะกัปเนี่ยมันจะพินาศเนี่ยโอ้มันยาวนานมากเวลาที่มันพินาศไปเวลาที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมลงเนี่ยนะก็จึงประกาศล่วงหน้า 100,000 ปีอันนี้ยาวนานที่สุดอันที่สองถัดมาคือพุทธโกลาหลอันนี้พันปีล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ประกาศคือสวรรค์ชั้นสุทาวาสเป็นพรหมนั่นแหละก็อายุยืนนะทำให้บางทีเราอาจจะได้ยินข่าวของความที่มีพุทธะอุบัติขึ้นอาจจะมีปรากฏในตำราคำพีของพวกพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ติดต่อกับพรหมได้มีเนื่องว่าอันนี้จะมีผู้ปลดปล่อยมานะพุทธะจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแสนปีใช่ไหมโอ้โลกจะแตกแล้วก็จะวันพิพากษาแต่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นแล้ว100,000ปีนู่นน่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้มีการบันทึกข้อนี้มีการสืบบอกต่อกันมาในหมู่มนุษย์นะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีอยู่ในคัมภีร์ทุกศาสนาเลยท่านผู้ฟังพูดถึงวันสิ้นโลกเรียกว่า Judgment Day นี่แหละเราก็ต้องพูดถึงผู้ปลดปล่อยก็จะมีผู้ปลดปล่อยมานะผู้ปลดปล่อยก็พุทโธนี่แหละ 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหตุการณ์มันเลยสอดคล้องลงรับกันนะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันท่านผู้ฟังจาก 100,000 ปีกับปากุลาหลมา 1,000 ปีพุทธโกลาหลเรียงตามความยาวนานล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงแล้วอันดับที่3นั่นคือ100ปีท่านผู้ฟังก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือจักรวัตติโกลาหลความที่จะมีพระเจ้าจักรวรรดิมาอุบัติขึ้นโอ้เดี๋ยวจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดขึ้นนะจะมีเบิร์ดมาร์กอย่างนี้อะไรๆก็ว่ากันไปนะผมก็มาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แต่งเขียนเป็นนิยายใดๆได้ในประการที่3ประการที่4 12ปีคือมังคละโกลาหล12ปีก่อนที่มงคลสูตรจะเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นที่มาอยู่ในอรรถกถาของมงคลสูตรไงท่านผู้ฟังตรงนี้เขาก็จึงแบบจะคุยกันเรื่องนี้อยู่12ปีไว้มงคลคืออะไรมงคลคืออะไรเพราะพรหมชั้นสุทาวาสมาปั่นก่อนแล้วมาสร้างข่าวลือว่านี่จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นข่าวที่มันยังไม่เกิดท่านผู้ฟังแล้วบอกว่ามันจะเกิดจะเกิดเนี่ยเขาเรียกข่าวลือแต่ที่ถ้าเกิดแล้วได้เช็คที่มาแล้วมีการเกิดจริงอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ข่าวลือนะเราที่ว่าข่าวลือเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดคนประกาศคนแรกไงแล้วคุณจะไปแบบว่าเทวดาคนนี้พูดขึ้นกล่าวขึ้นหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นอะไรมีโอ้มันไม่มีหรอกคุณผู้ฟังก็เลยเรียกเป็นข่าวลือความโกลาหลนี่แหละคือข่าวลืออย่างหนึ่งและ7ปีนั้นก็คือโมนยโกลาหลก่อนที่5เราไล่จากไปทีละอย่างละอย่างท่านผู้ฟังในข้อแรกที่ว่ากัปปะโกลาหลนั้นคือความที่กัปจะพินาศไปลักษณะของกัปเนี่ยจะมีอยู่4แบบด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในกัปปะสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตอยู่หมวด4ในปกิณกวรรคคำว่ากัปเนี่ยท่านผู้ฟังมันนานจนกระทั่งลืมไปแล้วว่านับถึงไหนนะ
นั่นน่ะสินับถึงไหนนะจนจำไม่ได้อ่ะเนี่ยหนึ่งกับคือนับไม่ได้ในความยาวนานแบบนั้นมีอยู่4ประเภทเรียกว่าสังวัตกัปนี่แบบหนึ่งคือจังหวะที่โลกเนี่ยบึ้มขึ้นแล้วบึ้มกันแล้วกำลังบึ้มบึ้มบึ้มต่อไปเริ่มแบบเผาขึ้นแล้วไหม้ขึ้นแล้วน้ำท่วมแล้วจะมีลักษณะความเสื่อมอยู่ของสังวัตกัปท่านผู้ฟังอยู่3แบบคือเสื่อมเพราะน้ำเสื่อมเพราะไฟหรือเสื่อมเพราะลมน้ำคือน้ำท่วมจนไม่เหลืออะไรไฟนี่ก็ไหม้จนเป็นทุลีเป็นจุนไปหมดเลยลมนี่คือพัดจนฉีกขาดเละเทะไปหมดเลยในกว่าที่มันจะเละเทะไปหมดเลยมันก็เริ่มก่อนใช่ไหมไอ้จังหวะที่จะเริ่มแล้วนี่แหละเริ่มตรงนี้นี่กับจะเสื่อมแล้วนี่คือ100,000 ปีข่าวใหญ่นี้ออกมาวันสิ้นโลกมาถึงแล้วและระหว่างที่มันกำลังสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าสังวัตกัปหรือว่ามันสิ้นไปหมดแล้วเป็นชุลีไม่เหลืออะไรแล้วเป็นฝุ่นผงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนั้นไปอีกกับหนึ่งกับประเภทนั้นเรียกว่าสังวัตถายีกับคือความเสื่อมมันคงอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นกับประเภทที่3คือจังหวะที่มันเริ่มเจริญขึ้นก็เรียกว่าวิวัฒกับเริ่มเจริญขึ้นนี่ก็คือมีการฟอร์มตัวกันของฝุ่นผงเหล่านั้นให้เริ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มจับตัวกันเริ่มเป็นโลกขึ้นมายังไม่มีแผ่นดินเป็นง้วนดินก่อนมีง้วนดินแล้วก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเมฆมีฝนมีอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นโลกขึ้นมามีการวิวัฒนาการของสัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นนี่โน่นจากสัตว์เซลล์เดียวเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้เรียกวิวัฒกับยาวนานขนาดไหนนับไม่ได้แล้วมันจนลืมไปแล้วนะแล้วประเภทที่4นั่นก็คือพอมันเจริญถึงสูงสุดหมายถึงว่ามนุษย์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาตรงวิวัฒกับช่วงปลายๆนี่แหละท่านผู้ฟังพอมีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์นี่จิตใจดีจนถึงสูงสุดจิตใจดีสูงสุดแล้วก็อยู่ไปงั้นระยะหนึ่งเขาเรียกว่าวิวัฒถายีกับเนื้อจุดที่ว่ามันเจริญจนสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆคล้อยลงด้วยค่อยๆลงเนี่ยคือมนุษย์ที่เริ่มเสื่อมลงละมนุษย์เริ่มแบบมีจิตใจไม่ดีนั่นนี่นอนมีการพูดโกหกมีการบริโภคสังสมอกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเจริญก็ลดลงมันก็จะเริ่มโค้งลงตัวนี้จนถึงแบบแย่ที่สุดเลยมนุษย์มีกิเลสมากๆเลยอายุมนุษย์ก็จาก 80,000 ปีลดมาเรื่อยๆเหลือ 40,000 20,000 15,000 2,500 500 250จน100จน50จนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีตอนนั้นก็จะมนุษย์นี่สูญพันธุ์ไปหมดละฆ่ากันตายจนหมดตัวกันนิ่งไปสักพักนึงจนกระทั่งก็จะมีสังวัตกัปก็เวียนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลนี้มาในอักขัญญสูตรด้วยตัวอย่างของการระเบิดเผาไหม้ของไฟบรรลัยกันที่ไหม้จนหมดเลยก็มีในสัตตสุริยสูตรแล้วก็มีคำอธิบายเรื่องการพินาศด้วยไฟน้ำและลมอันนี้อยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นถึงความที่เราต้องไม่ประมาทเขาเตือนกันเป็นแสนปีนะตั้งวังเขาเตือนวันสิ้นโลกแสนปีล่วงหน้านะเขาเตือนกันมานานแล้วนะอยู่ในคัมภีร์ต่างๆของคริสต์ศาสนาของมุสลิมทั้งกุรอานไบเบิลแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้แนวเดียวกันมีศาสนาหลักๆนั่นนะอย่างฮินดูก็ว่าไว้อีกศาสนาเล็กศาสนาน้อยก็เตือนไม่หมดเลย
นี่คือต้องเห็นด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นด้วยความกลัวนี่ว่าเทวดาที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนอะคือตั้งแต่จาตุมาราชิกาขึ้นไปสภาพที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเขาแบบว่าสยายผมแบบท่าทางตื่นตกใจร้องไห้นุ่งห่มผ้าแดงคือลักษณะที่ว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วมาเตือนความโกลาหลในข้อแรกคือที่ว่าโลกจะแตกอย่างข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันข้อที่สองนั้นคือจักรวัติโกลาหลเทวดาก็มาเตือนสภาพแบบนั้นด้วยสภาพแบบด้วยกิเลสด้วยความตื่นตระหนกตกใจความแบบโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแบบนั้นเลยจักรวัติโกลาหลคืออะไรในประการที่สองคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนว่าทำไมเทวดาเขาถึงต้องมาตกใจในข้อนี้ประการที่สองมันก็ธรรมดานี่น่าจะดีนะเขาตกใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์และมีผลกระทบถึงเขาพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยต้องไปเคารพเนี่ยด้วยความมีบุญญาธิการมากเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะแบบว่าแทนที่จะมีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเนาะในช่วงนั้นก็จะต้องมาแบ่งดินแดนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระเจ้าจักรพรรดิมารักษาบ้างเพราะว่าบุญญาธิการของท่านนี่ขยายขึ้นมาจนถึงสวรรค์ได้ก็คงจะส่วนหนึ่งที่จะตกใจจึงได้มาประกาศอย่างนั้นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นยังไงในประการที่สองเรื่องของจักรวัติโกลาหลนั้นคือการปกครองนั่นเองท่านผู้ฟังพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะปกครองด้วยจักแก้วจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วทรัพย์สมบัติ7ประการที่ว่าเขาจะต้องมีเนี่ยนะตกใจไปก่อนแล้วโอ้จักแก้วมันจะเป็นอาวุธยังไงนะหน้าตามยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่นนตกใจไปก่อนแล้วแต่จากแก้วนั้นหมายถึงบุญญาธิการท่านผู้ฟังบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิที่พอจากนั้นหมุนไปเนี่ยกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดินี่เสด็จไปเลยแต่ว่าไม่ได้รบนะไปแต่ไม่ต้องรบคนอื่นเนี่ยเขามีความนับถือมีความเลื่อมใสยกดินแดนให้เลยนอกจากมีแก้วประการแรกคือจักแก้วยังมีอีก6ประการด้วยนั่นคือมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างเป็นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิในปัจจุบันเราอาจจะเห็นกษัตริย์ของบางประเทศท่านผู้ฟังสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆต้องมีแก้ว7ประการนะคือถ้าจะเรียกเอาสบายใจอ่ะก็เรียกได้ทุกฟังก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลอย่างเงี้ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแต่ว่าไม่ได้มีแก้ว7ประการมีจักแก้วเป็นต้นนะใช้วิธีการทางการพูดก็ยังจะไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงนะแล้วความตื่นเต้นนี้ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นนัยยะที่สำคัญคือเรื่องของการปกครองท่านผู้ฟังคือการปกครองโดยธรรมคืออำนาจที่แผ่ไปหมุนไปเป็นจักรไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเนี่ยนะขยายขอบเขตไปจนเทวดาเขาแบบว่าก็กลัวตกใจว่ามันจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมแต่ถ้าหมุนไปโดยธรรมคำว่าหมุนไปโดยธรรมคือปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมนี่ก็จะมีเรื่องของทศพิธราชธรรมเรื่องของจักรวัติวัตร12อย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องคุ้มครองรักษาในข้าราชบริพารกองทหารในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นในเชื้อพระวงศ์ในพราหมณ์กษัตริย์บดีในชาวบ้านชาวนิคมในสมณพราหมณ์ในแม้สัตว์ทั้งหลาย
ไม่ให้มีอาธรรมเกิดขึ้นมอบทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ไปถามธรรมะกับสมณะละเว้นจากบาปและอาธรรมประพฤติตามตำหน่งครองธรรม12อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังรวมถึงเรื่องพระสวิตราชธรรมการที่จะบริหารจัดการอาณาจักรได้ก็ต้องมีธรรมะธรรมจักรกับอาณาจักรก็ต้องหมุนไปคู่กันอย่างเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้จากหัวข้อของจักรวรรดิวัฒน์นั้นคือการสงเคราะห์นั่นเองคืออย่าไปเข้าใจเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นการปกครองบ้านเมืองเท่านั้นนะแต่แม้แต่เราปกครองชีวิตเราเองปกครองอยู่ในครอบครัวของเราเองดูแลครอบครัวพ่อแม่ดูแลลูกหรือลูกเรามีชีวิตของเราเองเราบริหารจัดการยังไงกับเพื่อนเราเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงลักษณะของการปกครองก็คือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทั้ง6ที่ว่าเรารักษาให้อยู่ตามทํานองครองธรรมได้ไหมแต่ไม่ได้รักษาทิศให้ดีความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแน่แต่ถ้ารักษาอย่างดีก็เป็นธรรมเป็นความสุขขึ้นมายังมีเรื่องของสังฆวัตถุด้วยนะฟังคือการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะ4อย่างมีทานมีปิยวาจามีการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันนี่สำหรับกรณีทั่วๆไปแล้วถ้าเป็นสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลลูกน้องบ้างข้าราชบริพารต่างๆบ้างก็จะมีเรื่องของราชาสังฆวัตถุด้วยคือการปกครองสงเคราะห์ที่ทำโดยผู้ปกครองจากสูงสุดกับพระราชามาจนถึงคนที่เป็นราชการทั้งหลายนะจะต้องมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธัญญาหารความฉลาดในการบำรุงคนบำรุงข้าราชบริพารความฉลาดในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่แล้วก็การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะเป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีแล้วก็ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายกำจัดอุปสรรคกำจัดเสี้ยนน้ำต่างๆในบ้านเมืองไปได้ทุกคนไม่ดีมันก็มีครับท่านผู้ฟังก็ต้องกำจัดให้เป็นไปตามธรรมนั่นเองนี่คือราชาสังฆวัตถุ5ประการบางทีก็จะพูดถึงราชาสังฆวัตถุ4นะอันนี้จะมี5ประการนอกจากนั้นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งฟังยังมีมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการตัวอย่างก็เช่นการมีตาสีเขียวนิลมีรูขุมขนข้างละเส้นมีกายกับวายาวเท่ากันมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดแล้วมีเสียงเหมือนนกกระวิกเหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเลยคือคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะมีทางเลือกของชีวิตเป็นไปได้2อย่างไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาถึงในข้อที่3ตัวพุทธโกลาหลคือความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกันนี่อะไรนะจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อ5เป็นต้นไปเป็นการประกาศของเทวดาในชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมซึ่งเป็นอนาคามีแน่ละแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีสมาธิมีปีติมีสุขการประกาศเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าสไตล์มาแบบร่ำให้คร่ำครวญสยายผมเหมือนไว้ทุกอะไรอย่างนั้น
แต่ว่ามาประกาศด้วยปีติด้วยสุขมาประกาศด้วยความยินดีแต่งตัวมานี่แบบอลังการแบบยูนิฟอร์มออฟฟิเชียลสุดๆพวกผ้าแบบพรมแต่งตัวนี่ประดับเต็มยศเต็มที่แล้วก็มาด้วยอาการนิ่งมีปีติมีโสมนัสมาในการประกาศข่าวนี้จะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วนานเท่าไหร่นะพันปีโน่นนะพ่อฟัง 1,000 ปีโน่นอ่ะอ๋อใช่แล้วบางทีมนุษย์เขาก็ได้ยินด้วยใช่ไหมก็เลยจะพูดถึงว่าโอ้ผู้ปลดปล่อยผู้ที่จะมาพามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นคือพุทธะพุทโธจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอคนแปลสารนะทุกฝั่งจะตีความไปว่าไงงั้นต้องมีฤทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถพิเศษใดบางประการเช่นรู้วาระจิตคนทำอะไรอย่างนั้นที่พิเศษกว่ามนุษย์ได้นี่ต้องเป็นพุทโธแน่นอนเราจะเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งก็มีแยกเป็นอันนี้คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอานะท่านผู้ฟังนะก็จึงมีแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้มีนั่นเป็นความที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้จะให้ศาสนาเป็นทางออกของการที่โลกมันจะแตกอย่างนี้ไปแต่ว่ารายละเอียดของความเป็นพุทโธเนี่ยต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแล้วก็ในแต่ละยุคละยุคมีได้คนเดียวนะไม่ได้จะมีเดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอยู่ร่วมสมัยแต่มาร่วมสมัยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุเท่ากันก็ได้นะแต่หมายถึงว่าขยายมาถึงความที่จะมีอัตถิธาตุอยู่ด้วยพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้นี่คือเขาเรียกว่าพุทธการการของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและต่อไปจนถึงคำสอนต่อไปจนถึงความที่ยังมีพระธาตุของท่านยังอยู่นี่เรียกว่าหนึ่งการของพระพุทธเจ้าและการที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องปัญจมหาวิโลกนะห้าประการคือเรื่องการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่เหมาะสมประเทศที่เหมาะสมตระกูลที่เหมาะสมกำหนดอายุของมนุษย์ช่วงนั้นที่เหมาะสม5ประการแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบดูฟังระหว่างการที่จะมีกับที่มันพินาศไปเงี้ยนะกับปากโกลาหลเนี่ยกับจักรวรรติโกลาหลเนี่ยคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ย3อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทุกฝั่งจริงๆสิ่งที่มันยากกว่าเนี่ยคือการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะทุกฝั่งเพราะในบางกับเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแบบเป็นร้อยร้อยพันพันกับต่อเนื่องกันเนี่ยกับที่พินาศกันไปกับที่พินาศแล้วยังคงอยู่กับที่เจริญขึ้นบางทีเจริญขึ้นอยู่เป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นนับเป็นกี่ครั้งไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาก็แบบมีข่าวเรื่องกับปากโกลาหลในกันมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เหมือนกันยังมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นแล้วตรงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แต่ละครั้งละครั้งแต่ไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังมันจึงยากมากแล้วยากเด้งที่สองมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีท่านไม่ได้เทศนาอะไรเอาไว้มากมายไม่มีก็เทศไปนิดหน่อยพอท่านปรินิพพานไปคำสอนก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปบางพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยโอกาสยิ่งน้อยลงไปแต่การที่พระพุทธเจ้าพออุบัติขึ้นแล้วจะเทศบอกสอนไว้มากมายซ้ำๆย้ำๆกับคนนั้นคนนี้พูดเรื่องเดิมๆ เดินทางไปหาคนนั้นนั่นนี่เที่ยวไปสอนคนนั้นบอกคนนี้โอ้โหมันเป็นงานที่ใช้ความพยายามสูงนะ
แล้วก็กว่าจะมีคนมีศรัทธาทรงจำไว้สมัยนั้นก็ใช่หรอกแล้วเรื่องวินัยทำยังไงมันต้องมีเคสคนที่แบบทำไม่ดีแล้วมันถึงบัญญัติวินัยได้โอ้โหมันใช้ความสามารถมากขึ้นอีกเด้งที่สองการที่จะมีธรรมะคงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยยากเด้งที่สองดูฟังเด้งที่สามยังต่อไปอีกคือความที่จะมาเป็นมนุษย์ความที่ตกอยู่ในนรกแล้วนะแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ระวังมันยาวนานเป็นหลายแสนกับนะกับหนึ่งนี่คือความที่พินาศไปรอบหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเป็นแสนแสนกับอ่ะเอาลืมไปแล้วเหรอนับใหม่นับใหม่นับไปนับไปนับจนลืมไปแล้วรอบที่100นับไหม101นับจนลืมไปแล้วอีกรอบที่100,000โอ้โหเป็นแสนแสนกลับอะอยู่ในนรกอย่างเดียวเนี่ยมันนึกถึงความดีอะไรไม่ได้จนกระทั่งความชั่วมันจางลงแล้วเนี่ยถึงจะค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็ยากมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ความที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วความที่ตอนนี้เราก็ได้ฟังธรรมอยู่แล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆก็มีว่าโตมันจึงยากมากบวงที่เราได้ตอนนี้นะเขาเรียกเป็นพุทธุปบาทการมีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่ยเขามาแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคือล่วงหน้า 1,000 ปีนะแต่ล่วงหน้า 1,000 ปีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเวลาที่ท่านได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือ4อสงไขยแสนมหากัปนะได้รับพยากรณ์แล้วก่อนหน้านั้นไปอีก16อสงไขยเริ่มทำความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเริ่มมาก่อนแล้ว16อสงไขยถามทุกอย่างจนได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นเลยนะต้องรอไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปแล้วจง 1,000 ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพุทธโกลาหลก่อนนี้แล้วก็จึงค่อยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค่อยมีการแสดงธรรมพอท่านปรินิพพานไปคำสอนยังอยู่เราเกิดมาในสมัยนี้ด้วยความเป็นมนุษย์พระโทมันไม่รู้จะพูดยังไงระหว่างมันยากจริงๆอ่ะเอาความเปรียบเทียบได้ไหมเอาเหมือนเต่าตาบอดแล้วกันถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดไม่มีส่วนที่เป็นแผ่นดินเหลือเลยแล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวบนผืนน้ำนั้นมีเศษสิ่งซากปรักหักพังอยู่เอาชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นนั้นมีรูอยู่รูหนึ่งความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูที่พอดีกับหัวของมันเนี่ยมันยากหรือง่ายนะหวังว่าหนึ่งมีลมด้วยนะลมเหนือพัดให้เศษสิ่งนั้นไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันไปทางเหนือวุ่นวายไปอยู่งี้เต่านี่พอหายใจครั้งหนึ่งก็ดำลงอีกร้อยปีอย่างเงี้ยว่ามันยากมากความน่าจะเป็นนี่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องยาวนานมากๆจริงๆนานแหละท่านบวงแต่ละอย่างที่ว่าสามเด้งเป็นอย่างนั้นนะที่เล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาเราต้องตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาจจะยังไม่ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเต็มที่เอาแต่ว่าศรัทธาในการปฏิบัติมีได้ไหมเอาลองทำดูทำปฏิบัติตามธรรมะได้ผลออกมาเป็นพุทธไหมพุทธานั้นไม่ใช่หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้เฉพาะอย่างบางประการของเรามีได้ไหม
ทีนี้พอพูดถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เขาจะมาแจ้งข่าวเป็นข่าวใหญ่เป็นพุทธกลหนของชั้นพรหมสุทาวาสเนี่ยความเสื่อมไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอันตรธาน5ความเสื่อมไปของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จะเริ่มเสื่อมจากปริยัติก่อนปริยัติอันตรธานก็เรียกก็คำสอนเหล่านี้แหละเสื่อมไปด้านปริยัติแล้วก็ตามมาด้วยการเสื่อมด้านการปฏิบัติการปฏิบัติคนจะมานั่งสมาธิจะเดินจงกรมไม่ทำหรอกทำก็นิดๆหน่อยๆเริ่มเสื่อมไปละก็เรียกว่าปฏิบัติอันตรธานแล้วผลนี่ก็เสื่อมตามต่อมาพอไม่มีการปฏิบัติในปฏิเวทผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอรหัตผลเป็นอนาคามิผลเป็นสกทาคามิผลเป็นโสดาปฏิผลจะค่อยเสื่อมถอยหลังลงมาอาจจะมีอนาคามีผลอยู่แต่อรหัตผลก็จะไม่มีแล้วลำดับถัดมามันก็จะมีปฏิเวทอันตรธานต่อมาลิงอันตรธานหมายถึงลิงเนี่ยแปลว่าเพศนะท่านผู้ฟังเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วลิงอันตรธานความหายไปของเพศหมายถึงอะไรคือความที่ไม่มีนักบวชแล้วคือปริยัติไม่ต้องพูดถึงหายไปแล้วปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วแม้แต่การห่มผ้าเหลืองการอะไรเงี้ยก็หายไปด้วยเหลือเป็นหลอดเฉยๆผ้าจีวรหลอดแล้วก็เก็บไว้มาเนี่ยคุณเป็นนักบวชนะหรือแค่นี้ทุกคนเรียกว่าลิงอันตรธานที่ว่าจะได้ผลเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ไม่มีเนื้อหาที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เต็มที่ก็คือมาจากปฏิเวอันตรธานปฏิบัติอันตรธานแล้วก็เริ่มมาจากปริยัติอันตรธานจนกระทั่งอันตรธานสุดท้ายคือธาตุอันตรธานคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาเนี่ยระวังนะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยคือต้องรักษาทั้งหมดอ่ะคือบางคนจะไปรักษาแค่พระธาตุใช่ไหมโอ้นั่นมันจะเสื่อมไปสุดท้ายเลยบางคนก็จะรักษาว่ามีบวชพระมีบวชพระหรือรักษาให้ไม่ให้มันมีลิงอันตรธานใช่ไหมนั่นก็ลองลงมานะบางคนจะรักษาว่างั้นการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทฉันต้องบรรลุอรหัตผลโสดาปฏิผลในชาตินี้อันนั้นก็ปฏิบัติปฏิเวทรักษาตรงนั้นใช่ไหมปริยัติก็ด้วยนะปริยัติก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้ในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญากำหนดบทเพลงชนะใดๆให้ถูกต้องคือมันต้องรักษาทุกกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วศาสนาของเราก็จะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังทีนี้ในศาสนาคงอยู่คือคำสอนนั่นเองคำสอนคือส่วนของเป็นปริยัติหนึ่งในปริยัติที่ได้ตรัสไว้คือเรื่องของมงคลสูตรที่มาในประการที่4ท่านผู้ฟังมังคละโกลาหลมงคลตื่นข่าวเขาใช้คำนี้มงคลตื่นข่าวเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแล้วตื่นเต้นไปก่อนข่าวลือไปก่อนมงคลอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลยังไงอะไรที่ว่าเป็นมงคลนะว่ากันดูเฮ้ยฉันว่านี่นั่นโน่นก็กุเรื่องกันไปตื่นเต้นกันไปแล้วก็ไม่ถูกเลยนะที่พูดไปนั่นนะต้องสิ่งที่เห็นสิเป็นมงคลเดี๋ยวคุณหนึ่งบอกสิ่งที่ได้ยินสิเป็นมงคลคนหนึ่งก็เอาของนี่สิเป็นมงคลเลยมีเรื่องวัตถุมงคลมีเรื่องที่เป็นแบบอันเนี้ยเป็นของมงคลนะเก็บไว้นี่ดีแน่นอนพวกเรื่องรางเลขเด็ดยังมีฤกษ์แต่งงานฤกษ์ออกรถนี่เป็นมงคลสายมูทั้งหลายนี่เขาก็ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่โน่นนี่พวกนี้เป็นมงคลและมงคลพวกนี้คือมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไงท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะก็ตามข่าวไงว่านี้เป็นมงคลแล้วก็ไปตามนั้นเลยอันนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากศรัทธา
แสดงว่าศรัทธาคุณไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นมงคลตื่นข่าวโกตุหละมงคลก็เรียกโกตุหละนี่คือแบบเขาว่ามาไงก็ตามนั้นแต่ทำพิธีอย่างนี้ตามนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ตามนั้นเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเรื่องพิธีกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีให้ดีทำชั่วให้ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมันยากนะบางท่านสอนไว้เนี่ยท่านจึงสอนเรื่องมงคลไว้มงคลสูตร38ประการไม่มีข้อไหนที่เป็นเรื่องวัตถุมงคลเรื่องฤกษ์ยามเรื่องความเชื่อแปลกๆไม่มีเลยปลุกเสกเลขยันอะไรไม่มีเลยเวลาเขาจะทำพระเครื่องบางทีเขาเอามงคลสูตรไปสวดนะแต่ว่าที่สวดมงคลสูตรมันไม่ได้มีเรื่องพระเครื่องนึกออกปะแล้วเนื้อหาในมงคลสูตรเนี่ยท่านฟังโอ้โหสุดยอดเริ่มจากไล่มาภายนอกคนที่เราจะอยู่ด้วยเป็นไงอ่ะไม่ให้คบคนพาในคบบัณฑิตข้อปฏิบัติทางภายนอกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องสิ่งแวดล้อมทำยังไงจนไปถึงภายในตัวเองเอาข้อปฏิบัติเรื่องศีลอะไรเป็นยังไงจนไปถึงในจิตใจคุณต้องมีตบะอย่างไรมีการปฏิบัติยังไงทำจิตยังไงจนสูงสุดถึงนิพพานด้วยนะไล่จากหยาบๆข้างนอกมาจนละเอียดหมดจดอยู่ข้างในความลึกซึ้งของเรื่องมงคลสูตรนี่ครับพระเจ้าเอามาเลย38ตอน39ตอน40ตอนจัดไปให้ท่านฟังได้ฟังในวาระก่อนๆนี่ตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยนะแยกเป็นข้อเป็นข้อคือตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงแบบว่าเป็นข่าวที่ต้องตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องธรรมะที่จัดกว้างๆลงมาถึงเฉพาะจุดเฉพาะเจาะจงไม่ต้องซื้อไม่ได้ขาย 3,000 5,000 ไม่ต้องจัดชุดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยไม่ต้องมีท่านผู้ฟังแต่เป็นมงคลที่เราทำขึ้นมาเองไม่ใช่มงคลแบบเป็นวัตถุมงคลแต่เป็นมงคลที่เรากระทำเองเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังกรรมคือการกระทำไม่ใช่โกตุหละมงคลแต่เป็นมงคลสูตรเป็นการกระทำตามธรรมเรื่องนี้คิดว่าข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างมากแล้วท่านผู้ฟังเราจะว่าเรามาทบทวนนิดหน่อยก็ได้อะแต่เป็นเรื่องการเตรียมตัวการพัฒนาตนเองสิ่งภายนอกนี่นะก็จะเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นอันสมควรการที่ได้สร้างบุญทำบุญไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นบหูสูตรความมีศีลปะการมีวินัยและการกล่าวสุภาษิตหมวดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการงานต่างๆของเราจะมีการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือสามีการทำงานมาให้ข้างค้างการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการไม่ทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถัดมาก็จะเป็นเรื่องของหมวดธรรมะชั้นสูงขึ้นในข้อของการปฏิบัติละก็จะเป็นเรื่องความไม่ประมาทในธรรมะการมีคารวะการถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ขึ้นไปธรรมะที่สูงสุดเรื่องของการเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งสิ่งนิพพานการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่ต้องเศร้าโศกความปราศจากทุลีและความมีจิตอันเกษมเหล่านี้คือมงคล38ประการเป็นมงคลกระทำเอาเรื่องข้อปฏิบัติตรงนี้จึงมีความสืบเนื่องมาถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่จากกว้างๆตรงนี้มาละเจาะจงลงไปให้ถึงความเป็นอรหันต์เลย
จึงมาในเรื่องของโมนในยาโกลาหลประการที่5ท่านผู้ฟังเป็นข่าวการปฏิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดก็มาโมในยะเนี่ยโมมนะนี่ก็คือใจนั่นแหละโมในยะโมมนะนี่คือมุนีนั่นแหละคือหลักปฏิบัติก็เรียกโมในยะปฏิปทานี่นะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบจากกิเลสก็คือบรรลุอรหัตผลนั่นเองข้อปฏิบัติเนี้ยจะทูลถามโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นหลานของอาสีตาดาบทตัวเองก็เป็นดาบทนั่นแหละชื่อนาลกะนาลกะนี้จึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความเป็นมุนีข้อนี้หรือโมนยปฏิปทาถามแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคาถานี้ไว้ซึ่งลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติ12อย่างเพื่อความเป็นมุนีอย่างง่ายๆก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี้จะมีโมนยะ3ที่กล่าวไว้โดยท่านพระสารีบุตรอยู่ในสังคีติสูตรทีฆนิกายแล้วก็สังคุตตนิกายติฆนิบาตก็มีนะในที่นี้โมนยะ12ประการเอาเฉพาะหัวข้อก็พอนะทุกวันเนาะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะมาพูดในวาระต่อไปให้ผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าโมนยะ3อย่างแยกเป็น12อย่าง12อย่างนั้นมีอะไรบ้างก็คือการอุปถัมภ์ตนเองความเป็นผู้มั่นคงในการทำความเพียรการวางใจเสมอกันในทั้งคำชมคำด่าการไม่ตกอยู่ในอำนาจของเพศตรงข้ามการเว้นจากการเสพเมถุนไม่ยินดียินร้ายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการยกตนเป็นอุปมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการละความปรารถนาและความอยากได้เกินไปการรู้ประมาณและแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยความสุจริตการระงับความหิวและไม่บริโภคอาหารจนเกินความเป็นผู้สงบจากความพรุงพรังทางโลกและการยินดีอยู่ป่าการหลีกเร้นเหล่านี้คือโมนยะ12อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ยกเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องของโมนยะกุลาหลคือเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลจะว่าไปเรื่องของวัตถุมงคลอะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่เป็นละแต่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้น7ปีก่อนที่นาลกาดาบทจะมาถามปัญหาได้มีการประกาศข่าวใหญ่นี้โดยพรหมชั้นสุทธาวาสทั้งหมดนี้คือโกลาหล5ประการท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ต้องสนใจเป็นข่าวที่ต้องแบบให้ความระมัดระวังคือถ้าเราฟังข่าวใหญ่ใดๆนะไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรหรือข่าวที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อย่างกระแสในประเทศนั้นบางประเทศประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือบางข่าวอาจจะแบบสะเทือนไปทั่วโลกเช่นข่าวสงครามบ้างข่าวภัยพิบัติบ้างเนี่ยนะโอ้ต้องตื่นตระหนกไปทั่วโลกในความตื่นตระหนกนั้นเราจะเห็นธรรมะได้ไหมความตื่นตระหนกนั้นจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติเป็นผลดีต่อชีวิตของเราได้ไหมเราอย่าให้ล่วงเลยขณะไปเสียทุกเวลาทุกเวลามีความสำคัญเสมอสำคัญเสมออย่าประมาทอย่ามองข้ามความสำคัญอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของตายมีอยู่เฉพาะหน้าไม่เห็นคุณค่าเด็กเริ่มมองข้ามไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามให้เห็นประโยชน์ให้เห็นประโยชน์การเห็นประโยชน์นั้นคือการถึงความสังเวชมีการเอาใจใส่ปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมั่นคงมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระ

0: health.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได้
8: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่

0: กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าด้านมลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: วันนี้คงต้องตามหลากหลายประเด็นนะคะวันที่16กันยายนด้วยนะคะถ้านับไปอีกไม่กี่วันพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์เองนะประมาณนี้อ
2: ีก2สัปดาห
1: ์
2: ก็นั่งนับเขาดาวกันแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้60ไม่แก่เลย
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ถามอายุไม่บอกอายุกันเนี่ยโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาของพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการนะคะกับการทำงานแต่บางหน่วยงานเนี่ยใครมีวันลาเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้เต็มที่เลยนะเพราะไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านยังคงทำงานต่อไปนะคะเราก็อยู่กันไปแบบนี้เช่นกันค่ะข่าวยามเช้าก็พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกเช้าวันนี้นอกจากเราสองคนและพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Mediaน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบดว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันมาได้บางท่านก็รายงานแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงตามสายแล้วหอกระจายข่าวแล้วนะคะพี่คำลาพี่สมพรพี่เจษดาพงศ์สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3นะคะตอนตี5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ17ถึง20ถึงวันอาทิตย์เลยนะ
2: ค่ะ
1: กันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องระวังกันหลายๆประเด็นด้วยนะคะต้องตามกันดูโดยเฉพาะฝนตกหนักน่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะคลื่นลมที่อันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็เดี๋ยว5โมงเย็นนะคะกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไปค่ะ
2: ค่ะเราไปเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านเตรียมที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวจะพร้อมไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปติดตามในตีค้องร้องข่าวกันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็เดินหน้านะคะแต่ที่สำคัญเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่านระบบ GDX ค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าใน1ปีนั้นลดภาระให้แก่ประชาชนยกระดับการบริการรัฐดิจิทัล นางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการใครอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 1718กันยายน2569นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันแล้วค่ะว่าผู้มีสิทธิ์นั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่าย ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญนะคะหรือยาชีววัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาจต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกรณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24องศาเย็นสบายดี
2: ค่ะ
1: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่พิสมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้งสองและทีมงานพี่ตาวัดส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชาโอ้แสดงว่าอายุยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่16นะวันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
2: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
1: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
2: ะ
1: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะคะว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะคะกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยหมดไปแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาและก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของงบประมาณที่เหลือนะคะ 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยจากพระราชกำหนดพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาท ก็จะคือจะเพียงพอหรือไม่นะฮะทางด้านของนายพราดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและก็รูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์ค่ะจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากงบไม่เพียงพอก็จะนำเงินจากพระราชกำหนดอีกจำนวน 200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่เรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะคะก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีรามิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับหลายที่หมอกลงนะเช้านี
2: ้หมอกลงแล้วก็อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
1: ค่ะดูแลสุขภาพกัน
2: น้องน้องใช่น้องเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอู้หนาวหนาวกันเรายังหนาวเลยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะเขา
2: ไม่หนาวไม่ซื้อไม่ซื้อ
1: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
2: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวนั้นน้องแมวชื่อว่า
2: ไม่บอก
1: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟังดีเจแอลคุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพนที่ชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายสบายติดตามทุกวันเลยพี่สุรชยาไม่อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าไม่อยู่ช่องเดียวก็ต้องฟังนะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 มาดูกันหน่อยเมื่อฟังค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครเพื่อไม่ให้อสมทขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมทท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมทด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริหารอสมทได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอด ส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที
1: ่
2: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
1: ้อ๋อเอ่ยคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
1: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเอ็นดู
2: นะคะ
1: ค่ะอ่ะเรื่องนี้ต้องตามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้มันเป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านปกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทำพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
2: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทธสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกลุ่มทางด้านของนายโชติและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกลุ่มทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะคะว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
2: ะ
1: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอารยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: คืน11มิถุนา ฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
5: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะAI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐและโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป1,500,000ครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AIพร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้อง ช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งแล้วนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: 6:55 นะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี
1: ้ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วปี2569ค่ะจัดกันขึ้นนะคะคือจัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วล่ะอันนี้คือมาชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายน2569ที่บริเวณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่ามีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปแบบ SME เนี่ยแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มอาชีพได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดด้วยที่สำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
0: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี
1: ้
0: นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19กันยายน2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้หลากหลายมากน
1: ะ
0: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
1: ค่ะไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าที่สกลนครเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์ถึงการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคม2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
0: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24-25 กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ